0: พวกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนบริษัทหาคนร่วมทำเกษตรพันธสัญญา
10: สวัสดีครับลุงผู้ใหญ่ผมเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่จะมาชวนลูกบ้านผู้ใหญ่ทำเกษตรพันธสัญญานะครับเพราะผมอยากได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าโรงงานผมครับ
11: แล้วคุณไปแจ้งที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือยังล่ะ
10: ผมกำลังให้ลูกน้องดำเนินการอยู่ครับ
11: งั้นเอาไว้แจ้งเสร็จแล้วค่อยมาชวนชาวบ้านทำสัญญาดีกว่านะ
12: ผู้ใหญ่บ้านพูดถูกแล้วนะคะเพราะเกษตรพันธสัญญาคือการตกลงจ้างผลิตพืชผลทางการเกษตรโดยมีการตกลงจำนวนคุณภาพราคาและระยะเวลาไว้ชัดเจน โดยที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะจัดหาสิ่งที่ต้องใช้ในการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์เครื่องมือให้เกษตรกรดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจทำการเกษตรที่จะทำธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต้องไปแจ้งกับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มกิจการมิฉะนั้นมีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาทนะคะ
10: ครับงั้นเดี๋ยวถ้าลูกน้องผมแจ้งเสร็จผมขอกลับมาบอกผู้ใหญ่อีกครั้งนะครับ
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบยาเสพติดเข้มข้นมุ่งสกัดตั้งแต่ต้นทางเผย2เดือนทลายเครือข่ายยาบ้าได้เกินเป้ายึดยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดอายัดทรัพย์ทะลุ 10,000 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมา1เมษายนถึง10มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญได้เกินเป้าหมายและตัดวงจรทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผลสำเร็จของการสกัดต้นทางปราบเครือข่ายตัดทุนค้ายาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครบวงจรโดยสำนักงานปปส.สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้รวม 59,609 คดีผู้ต้องหา 61,685 คนยึดของกลางยาบ้า272ล้านเม็ดยาไอซ์17กิโลกรัมเฮโรอีน276กิโลกรัมและคีตามิน 2,639 กิโลกรัมพร้อมขยายผลเครือข่ายสำคัญได้ถึง64เครือข่ายจากเป้าหมาย18เครือข่ายและยึดอายัดทรัพย์สินได้รวม 12,215 ล้านบาทหรือร้อยละ102ของเป้าหมายสะท้อนผลสำเร็จในการทำลายฐานทุนและศักยภาพของเครือข่ายยาบ้ายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนอ้อยเข้าปากช้าง
10: ช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
11: เพลงนี้สนุกดีนะจ๊ะเมื่อ 2-3 วันก่อนก็มีช้างมาแถวนี
12: ้ช้างมาทำไม
11: มาขออาหารกินเจ้าของพามาจากต่างจังหวัด
12: เขาห้ามไม่ให้พาช้างเข้ามาในเมืองไม่ใช่เหรอ
11: ช้างเชือกเนี้ยเจ้าของคงยังไม่ทันพาออกนอกเมืองเด็กๆมาดูช้างกันใหญ่พี่ก้อยสงสารช้างซื้ออ้อยให้ช้างกินพออ้อยเข้าปากช้างแล้วมันไม่ยอมปล่อยเลย
12: นี่แหละที่เขาพูดกันว่าอ้อยเข้าปากช้างก็ยากที่จะง้างออกมาได้อ้อยเข้าปากช้างเป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายความว่าสิ่งที่เราเสียไปแล้วเขาได้ไปแล้วเอาคืนมายาก
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้

0: หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันการธีราลิขิตค่ะมาพร้อมกับมีเมฆนะคะอยู่บนฟ้าสูงๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับมีแสงแดดเข้ามาผสมผสานเล็กน้อยนะคะสถานการณ์ฝนฟ้าบ้านเราจะเป็นยังไงคะวันนี้เราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศกับน้องหนึ่งนะคะคุณวุฒิพงษ์หนูเป็นจงค่ะสวัสดีค่ะน้องหนึ่งคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: หายไปสัปดาห์หนึ่ง
1: ก็สัปดาห์ที่แล้วครับ
0: ใช่ไหมหลายคนถามถึงมีคุณธานินจากเพชรบุรีเข้ามาเยี่ยมที่สถานีเมื่อเช้าวันพฤหัสที่แล้วก็ถามว่าคุณหนึ่งวุฒิพงษ์หนูเป็นจงแบบไหนนะก็เลยเอาให้ไลฟ์ที่ให้คือน้องหนึ่งเคยจัดให้เขาดูนะคะเขาอยากจะมาเจอน้องหนึ่งแฟนคลับนะคะก็หลายๆคน

0: นะคะที่อยากเห็นน้องหนึ่งก็มาคิดถึงอยู่นะคะค่ะแล้วก็ทีมงานของเราวันนี้ค่ะน้องอาร์มภูรินัทประคำมินนะคะแล้วก็น้องตาสุภัตราโคสวรรค์นะคะดูแลรับผิดชอบเรื่องราวของหน้า Facebook ไลน์แล้วก็ช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ร่วมกันจัดรายการกดรักกดไลน์แล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะในห้องส่งคุณปุณณภาเอี่ยมสกุลกับการเอาอากาศทางคลื่น AM 1287กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ลิงก์สัญญาณไปในส่วนภูมิภาคด้วยนะคะโคราชพิษณุโลกระยองแล้วก็ชุมพรนะคะรวมถึงสถานีวิทยุที่ลิงก์สัญญาณของเราไปด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างน้องหนึ่งเรื่องราวของฝนฟ้าเมื่อวานการกระจายรู้สึกว่าค่อนข้างจะดีแต่ว่าปริมาณฝนสะสมยังไม่มากเท่าไหร่ยังไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมคะวันนี้สถานการณ์ตัวแปรบ้านเราเกิดจากอะไรบ้างเหมือนเมื่อวานไหม
1: ครับผมหลักๆนะครับวันนี้ก็เป็นลักษณะของลมมรสุมนะครับอันนี้มีตลอดนะครับ
0: มรสุมตะวันตกเฉียงใต
1: ้แค่ว่าจะแรงจะเบาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังคงเป็นปานกลางอยู่ครับยังคงพัดปกคลุมนำความชื้นเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็มีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำตัวหนึ่งนะครับที่ยังอยู่นะครับแล้วก็มีอิทธิพลให้ทางภาคเหนืออีสานบนนะครับก็มีฝนตกอยู่ได้นะครับในขณะที่ตัวแนวร่องมรสุมเนี่ยไม่ชัดนะครับ
0: แนวร่องไม่ชัด
1: ไม่ชัดนะครับจากแผนที่อากาศที่แสดงอยู่ขณะนี้ก็จะไม่เห็นแนวร่องนะครับแต่เราก็จะเห็นลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เริ่มมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนลงมาบ้างนะครับก็จะทำให้เกิดแนวร่องที่ชัดขึ้นกว่านี้นะครับ
0: เราจะเห็นจากด้านบนจากภาพแผนที่อากาศใช่ไหมคะจากเฮดตรงนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับแต่วันนี้ยังห่างไปนะครับห่างไปแล้วก็ทำให้แนวร่องไม่ชัดแล้วก็ไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยแอคทีฟก็คือทำให้ฝนตกไม่มากนักนะครับแต่ว่าแค่ลมมรสุมตกเฉียงใต้แล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำในขณะนี้เองนะครับมันก็ทำให้การกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคเหนือเชียงเหนือแต่ว่าในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยน้อยนะครับโอกาสจะพอมีบ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวแนวร่องมรสุมชัดเจนนะตัวฝนตกหนักแล้วก็ปริมาณจะเยอะกว่านี
0: ้ค่ะแล้วคาดว่าแนวร่องจะชัดเจนไหมคะสำหรับช่วง 2-3 วันนี้ที่คาดว่าฝนจะมีเพิ่มข
1: ึ้นมันเท่าที่เห็นนะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่ก็จะประมาณ
1: มันไม่ค่อยชัดจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าดูในลักษณะของลมมันก็เห็นเป็นแนวอยู่แต่ว่ามันขนาดในแผนที่ลมมันก็ไม่ได้ชัดมากนะครับแต่เรารู้แหละว่าถ้าเราเนาะนะครับแนวร่องมันก็อยู่ประมาณแบบเหนือประเทศไทยขึ้นไปหน่อยนึงประมาณนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่สามารถที่จะเซตลงในตัวแผนที่อากาศได้นะครับ
0: ลากเป็นแนวร่องให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ดูในเว็บไซต์เห็นได้ใช่ไหมคะค่ะก็ตัวแปรหลักๆของเราณวันนี้ก็คือตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ตัวหย่อมที่อยู่ตรงเวียดนามนะคะก็แค่นี้ก็ฝนไม่ได้หายไปนะคะหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะฝนมันจะหายไปมันจะทิ้งช่วงไหมก็ตอนนี้ยังไม่ได้หายไปแบบนั้นนะ
1: บางพื้นที่ก็อาจจะน้อยบ้างมากบ้างแล้วแต่นะครับแต่ทีนี้ตัวความชื้นจริงๆมันก็มาจากทางทะเลจีนใต้ก็เข้ามาด้วยนะครับ
0: มีทั้งสองฝั่งเลย
1: มีทั้งสองฝั่งแต่ถ้าว่าทางทะเลจีนใต้เองเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะความชื้นที่เข้ามาในระดับสูงๆนะครับไม่ใช่ระดับที่เราอยู่ตรงนี้
0: ไม่ใช่ระดับเดียวกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
1: ้ลมมรสุมตกเฉียงใต้เนี่ยเป็นลมที่เกิดขึ้นในระดับล่างๆนะครับในบางครั้งอาจจะถึงระดับกลางก็ได้นะครับแต่ว่าพอในช่วงนี้นะครับลมที่มาจากทางทะเลจีนใต้นะครับก็เป็นลมในระดับกลางนะแต่ว่ามันสูงกว่านะครับ
0: แล้วก็มาทะเลจีนตะวันตกเฉียงใต้
1: เพราะฉะนั้นความชื้นก็เข้ามาเสริมอยู่นะครับดังนั้นการกระจายตัวเราจะเห็นว่าความชื้นฝนนะครับฝนเนี่ยกระจายตัวค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าไม่หนัก
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องของลมล่ะความแรงของลมเพราะว่าที่ผ่านมาลมค่อนข้างจะแรง
1: ในช่วงนี้ลมก็กลางๆนะครับแต่ว่าถ้าดูแนวที่ลมมันแรงหน่อยมันอาจจะเป็นแบบทางอ่าวเบงกอลตอนบนเนี่ยจะแรงกว่าหน่อยสักหน่อยนึงนะครับแต่ก็ยังไม่น่ากังวลนะครับช่วงนี้ไม่ได้ห้ามเรือก็แค่ว่าแนะนำว่า ให้ระมัดระวังถ้าเราเจอฝนนะครับ
0: ซึ่งปภ.นะคะก็ได้มีการรายงานสถานการณ์สาธารณภัยนะคะเรื่องของวัตภัยช่วง 1-18 มิถุนายนนั้นมีสถานการณ์วัตภัยเกิดขึ้นถึง15จังหวัดเลยนะคะน้องหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะมีพะเยาลำพูนสุโขทัยเชียงใหม่พิจิตรเลยยโสธรชัยภูมิสุรินทร์อุดรธานีตราดฉะเชิงเทราสระแก้วกระบี่อุบลราชธานีรวมทั้งสิ้น26อำเภอ60ตำบล100หมู่บ้านนะคะบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายไปถึง263หลังคาเรือนนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บไป4รายนะคะคือที่ยโสธร2รายแล้วก็สุรินทร์4รายแต่โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะไม่รุนแรงเท่ากับพายุฤดูร้อน
1: ไม่เท่าแต่ว่านี่ก็เป็นสถิติแบบครึ่งเดือนเนาะประมาณครึ่งเดือน
0: ครึ่งเดือนก็เกิด
1: สะสมกันมาเรื่อยๆ
0: ใช่จะเห็นว่าเมื่อวันก่อนเหมือนกันวันไหนอ่ะวันจันทร์มะเมื่อวานวันพุธใช่มั้ยอังคารสิโอ้ยฝนเยอะใช่มั้ยเย็นอังคารเมื่อวานเย็นพุธไม่มีฝนใช่ไหมช่างต่างอ่ะแล้ววันนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่แต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างเรามารายงานรายภาคกันเลยค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวขอเป็นรายภาคแล้วก็ในเรื่องของการตรวจนะครับมาเริ่มที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือวันนี้การกระจายฝนยังค่อนข้างมากอยู่นะครับก็ 60-70% นะครับลักษณะของฝนตกหนักเนี่ยก็มีเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ก็มีโอกาสได้นะครับในบางจุดนะครับในส่วนที่จะเน้นนะครับก็คือแม่งสอนน่านตากตรงนี้อาจจะมีตกหนักได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปพะวงนะครับไม่ได้ตกหนักแบบต่อเนื่องอะไรมากมายนะครับ
0: ที่ผ่านมาฝนสะสมก็ไม่ค่อยเยอะแยะมากมายใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: แต่ว่าจังหวัดอื่นๆก็มีฝนนะครับแต่อันนี้เราแค่เน้นว่า
0: สามจังหวัดที่ว่าค่อนข้างจะเยอะหน่อย
1: เยอะหน่อยแล้วจะมีตกหนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านตะวันตกนะครับแต่อาจจะมีจังหวัดน่านโผล่มาอีกจังหวัดหนึ่งนะพอมีได้นะครับในส่วนของข้อมูลสถานีเมื่อวานนะครับการกระจายตัวของฝนเนี่ยน่าจะเกิน 60% ไปประมาณหนึ่งนะครับถ้าดูที่สถานีเรานะครับแล้วก็ฝนตกหนักไม่ถึงนะครับไม่ถึงฝนตกหนักแต่จะมีมากสุดที่แพร่31มิลลิเมตรครับนอกนั้นนะครับส่วนใหญ่ 80-90% เป็นฝนเล็กน้อยแสดงว่าเน้นการกระจายตัวไม่ได้เน้นปริมาณ
0: เน้นการกระจายตัวจะดีซึ่งสังเกตว่าฝนปีนี้เหมือนที่บ้านเลยน้องหนึ่งตกมาไม่ได้น้ำถึงจะตกก็จริงทุกวันเกือบทุกวันนะคะสำหรับที่บ้านแต่ว่าดินแฉะๆไม่มีน้ำเก็บเนี่ยสะสมในบ่ออ
1: ๋อเหมือนเลยไปใช่ไหมตกแล้วก็เลยตกเลยเนาะ
0: ฝนสู้หายสู
1: ้ไม่ได้ค้างอยู่นานนะครับก็อาจจะต้องรอหน่อยเนาะเพราะว่าตัวแนวร่องมรสุมมันถ้าดูแบบเราเนาะมันก็อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเวลาฝนมันเดินทางมันก็จะขึ้นไปมันก็อาจจะดึงไปข้างบนทิศเหนือนะครับแต่ถ้าร่องมันอยู่ใกล้เราเมื่อไหร่ก็ตามนะครับตรงนั้นอาจจะเกิดฝนแช่ได้
0: ฝนแช่เกิดขึ้นได้นะคะก็รอลุ้นนะคะว่าแนวร่องจะชัดเจนเมื่อไหร่แล้วก็จะขยับตัวลงมาตอนไหนแต่ว่าสถานการณ์มิถุนากรกฎาคมน่าจะยังไม่ใช่
1: ใช่ครับแต่ว่าระยองเนา
0: ะ
1: ถ้าเอาระยองไปเทียบกับจันทบุรีตราดอีก2จังหวัดเยอะ
0: ใช่ไหมจังหวัดก็เยอะกว่าจริงๆเนาะนั่นคือพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่น้องหนึ่งรายงานเข้าไปกับการกระจายตัววันนี้นะคะฝนค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าฝนสะสมไม่น่าตกใจนะคะ 60% ค่ะพื้นที่ภาคอีสานค่ะ
1: ครับทางภาคอีสานเนี่ยครับก็จะเน้นฝนตอนบนนะครับวันนี้ยังให้ประมาณ 40% อยู่นะครับแล้วก็จังหวัดที่อาจจะเกิดฝนหนักได้นะครับมี4จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เช่นว่าอยู่ขอบบนด้านตะวันออกแล้วก็ติดกับทางประเทศลาวเนาะตรงนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะมีได้นะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็ไม่ต้องกังวลเหมือนกัน
0: ฝนสะสมไม่น่าตกใจ
1: สำหรับลักษณะของฝนสะสมนะครับฝนสะสมภาคเชียงเหนือเนี่ยนะครับยังไม่มีฝนหนักนะแต่จะมีฝนปานกลางบ้างนะครับส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยนะครับก็ไม่ถึง10มิลนะครับก็น้อยครับแต่ก็กระจายตัวก็ครึ่งๆนะครับครึ่งบน
0: ค่อนข้างจะเหมือนที่บ้านแหละตก เลยตกเลยสู้เลยสู้เลยนะคะจะไม่ได้ขาดฝนนะคะแต่ว่าตกไม่ได้น้ำนะคะวันนี้การกระจายตัว 40% เน้นหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมที่อาจจะเกิดฝนหนักได้
1: อาจจะมีได้นะครับ
0: พรุ่งนี้ล่ะสถานการณ์ฝนจะเป็นยังไงจะเพิ่มขึ้นหรือว่าทรง
1: ๆทรงๆครับเพราะว่าลักษณะคือถ้าดูแนวลมมรสุมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนความแรงเท่าไหร่แล้วก็
0: เหมือนเดิม
1: ตัวหย่อมนะครับตัวหย่อมตรงเวียดนามมันก็จะอยู่แถวๆนั้นแหละ
0: ค
1: ่ะนะครับมันก็แช่ๆอยู่ประมาณนี้นะครับ
0: ครับขอรับสายก่อนละกันค่ะฮะน้องเจเจมารอสายนานแล้วนะคะ023839003แล้วก็023839004นะคะสวัสดีค่ะน้องเจเจ
2: สวัสดีครับสองท่านค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โหเย็นเมื่อวันศุกร์อ่ะโหฝนหรือว่าแบบเยอะเลยอ่ะครับ
0: วันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วเลยเหรอฮะ
2: วันอังคาร
0: คุณใช่ไหมน่าจะเหมือนกัน
2: เมื่อวานนี้คุณผู้ชมพูดเมื่อวันอังคาร
0: อ่าฮะ
2: เจ๊โหฝนหนำเยอะเลยอ่ะครับ
0: ค่ะ
2: วันก็เมื่อวานนี้ไม่มีฝนเลยอ่ะครับ
0: น้องเมื่อวานก็หายเหมือนกัน
2: เมื่อวานไม่มีฝนแต่อยากทราบว่าวันนี้มีโอกาสฝนไหมครับ
1: ครับวันนี้นะครับคาดว่าลักษณะของฝนจะเข้ามาช่วงเย็นค่ำนะครับหรือบ่ายค่ำแล้วก็ปริมาณคาดว่าเยอะกว่าเมื่อวานนะครับมีโอกาสมากกว่าเมื่อวานแต่ว่าไม่น่าจะเท่าวันอังคารหรอกไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมีพอประมาณนะครับ
2: เนี่ยเมื่อวานเนี่ยจะดูจากกลุ่มฝนเนี่ยมาจากแถวเพชรบุรีแล้วก็ราชบุรีด้วยครับ
1: ครับผมครับ
2: นี่แสดงว่ามีปริมาณฝนมีมากกว่าใช่ไหมครับ
1: มากกว่าเมื่อวานครับครับ
2: แต่ฟ้าคะนองจะไม่ได้แต่ฟ้าคะนองไม่ได้อะไรใช่ไหมครับ
1: ปกติช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นฟ้าคะนองอยู่นะครับน่าจะมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าได้ครับ
2: แสดงว่า18 19 20เนี่ยจะมีโอกาสฝนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
1: 18 19 20นะครับวันนี้ก็เพิ่มกว่าเมื่อวานแล้วก็คาดว่า19 20เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับก่อนที่21 22เนี่ยจะเริ่มลดลงไปครับ
2: ครับครับก็นี่ถือว่าเจ๊นี่ถือว่าเจ๊สังเกตว่าเจ๊สังเกตว่าคือเนี่ยคือปริมาณฝนจะถึงแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงไปแต่ว่ายังมีเสียงฟ้าร้องอยู่ช่วงวันอังคารนะครับ
0: คร
1: ับอ๋อมันกลุ่มใหญ่มากนะครับวันอังคารเนี่ยกินพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรเนี่ยมันสามารถจะได้ยินไกลนะครับเป็น10 กิโลนะครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเจเจนะคะขออีกสายค่ะพี่ออนจากบางปะกงนะคะรอสายอยู่เหมือนกันพี่ออนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องเล่จ๋า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องหนึ่งเกือบลืมชื่อ
1: ลืมเลย
3: วันนี้แดดจ้าเลย
0: เนาะแต่ก็มีเมฆผสมไหมคะ
3: น้องหนึ่งบ้านพี่ไม่มีฝนเลยวันไหนจันทร์อังคารพุธพฤหัสไม่มีเลยค่ะ
1: ครับ
3: ไหลเลยหมดลมแรง
1: โอกาสก็ยังน้อยอยู่ครับ
3: แรงมากเลย
1: ครับ
3: เลยไป
1: ส่วนใหญ่ฉะเชิงเทราจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นักฉะเชิงเทราโซนที่บางปะกงเนาะส่วนใหญ่จะข้ามนะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นักครับ
3: ใช่เมื่อวานที่ฟังน้องหนึ่งตอนเช้าน้องหนึ่งบอกว่าฝนจะไปทางสุวรรณภูมิไม่แวะบางปะกง
0: เลยเหมือนกัน
1: อย่างนี้ครับคือฝนเวลาเกิดแถวสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับเข้ากรุงเทพมันก็จะเฉียงขึ้นนะครับ
3: ใช่
1: จะติดสมุทรปราการบางส่วนไปบ้างแต่ว่าทีนี้บางปะกงเนี่ยมันก็เลยขึ้นไปไม่ค่อยเจอ
3: ใช่ก็ไม่ขึ้นทางด่วนมา
0: เลยทางด่วน
3: เลย
0: เขาบินค่ะเขาบิน
3: นะ
0: เขาบิน
3: เมื่อไหร่จะมีครับฝน
1: เนี่ยนะครับถ้ารอลุ้นพอมีบ้างนะครับโอกาสจะเป็นสัก19 20 21นะแต่ว่าเอาจริงๆมันก็น้อยแหละไม่ได้ว่าจะ
3: เยอะ
1: ใช่ครับ
3: จ้ะก็รบกวนน้องหนึ่งน้องวันเล่น้องตาแล้วก็น้องๆทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะพี่อ่อนนะคะพ่อกับน้องคุณรุ่งครามนะคะบอกว่าฝนมากี่รอบกี่รอบก็ไม่ตกสักทีที่บางละมุงชลบุรีนะคะนี่ในเม้นใน Facebook นะคะก็น่าจะเป็นหลายพื้นที่แหละเพราะว่าการกระจายนั้นมันค่อนข้างจะดีแต่ว่าไม่ทุกพื้นที่ไม่ตกนะคะอาจจะมาลอยผ่านเหมือนบ้านพี่อ่อนก็เป็นเหมือนกันนะคะประมาณนี้เพราะว่าลมเขาค่อนข้างจะแรงนะ
1: ก็จริงๆคือแนวไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็
0: เป็นที่แนว
1: ฝนที่มาจากทางราชบุรีเพชรบุรีเองเนี่ยถ้าเกิดว่ากลุ่มไม่ใหญ่ไม่กว้างขวางพอนะครับมันอาจจะไม่ได้คลุมมาจนถึงทางบางปะกงได้
0: ไม่ได้กวาดมาเหมือนช่วงเมื่อวันอังคาร
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งวันนั้นเลยแนวใหญ่มาก
1: วันอังคารก็ไม่แน่ใจว่าบางปะกงโดนหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้สังเกตแต่ว่าสุวรรณภูมินี่หนักอยู
0: ่เต็มๆเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะขออีกสายนะคะขอเป็นสายสุดท้ายสำหรับวันนี้ละกันคุณพันชัยจากพระราม5ค่ะคุณพันชัย
4: สวัสดีครับพี่โอเล
0: ่ครับ
4: สวัสดีครับพี่โอเล่คุณอาดาลิขิตคุณรู้คุณหนูไม่จอนนะคร
1: ับ
4: คุณบุญหะเอี่ยมอุ่นและจะหิบภาษาการว่ากรุงเทพไม่มีฝนนะเงียบไปเลยมีฝนไม่วันอ่อน
0: เน
4: า
0: ะ
4: วันอยู่เมื่อวานฝนอยู่หนึ่งวันนะกรุงเทพวันนี้จะมีอีกไหมครับฝนวันนี้ฮะ
1: คาดว่าวันนี้จะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับเพิ่มขึ้นก็พอประมาณนะครับเป็นช่วงเย็นนะครับเล็กๆง่ายๆก็บ่ายค่ำนั่นแหละนะครับ
4: อ๋อบ่ายค่ำเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อวานได้หยุดหนึ่งวันฝนไม่มีฝน
1: แต่ก็นิดนึงเมื่อวานเนี่ยมีโผล่มานิดนึงนะครับแถวดอนเมืองเป็นฝนเล็กน้อยนะครับนิดเดียวที่อื่นไม่เจอครับ
4: ไม่มี
1: คร
4: ับ อ้อแล้ววันนี้จะมีฝนหนักไหมคนไม่มีเน
1: าะอ๋อฝนหนักคงไม่เน้นครับไม่ได้เน้นฝนหนัก
0: ค่ะ
4: แต่สำหรับดูสัปดาห์หน้าอีกทีนึงนะ
1: ครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็เพิ่มอีกเนาะฝนพรุ่งนี้ก็เพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งนะครับ
4: ได้ครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะคุณพันชัยนะคะสวัสดีค่ะก็ปิดสายแค่นี้เนาะขอบคุณสำหรับทุกสายที่โทรเข้ามาละกันนะคะทีนี้มาติดตามภาคกลางกันต่อค่ะน้องหนึ่งสถานการณ์ฝนแล้วก็ฝนสะสมเป็นไงครับบ้างค่ะ
1: ภาคกลางก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆไปค่อนข้างทางน้อยนะครับก็40
0: ไม่ใช่ค่อนข้างมากนะค่อนข้างน้อย
1: ค่อนข้างไปก็ 40% นะครับฝนก็
0: ไม่หนักเน
1: า
0: ะ
1: มันก็จะมีการกระจายกันอยู่นะครับก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่จริงๆจังหวัดอื่นก็พอมีแต่ว่าทีนี้จังหวัดกลางๆนี่มันจะน้อยหน่อยนะครับอย่างเช่นทางชัยนาททางสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีนะครับ
0: ที่การกระจายเขาน้อยนี่จะสังเกตได้ว่าลมมรสุมตะวันตกใต้ก็ไปไม่ถึงลมจากทะเลจีนใต้เองก็มาไม่ถึงฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมคะถึงนะแต่ว่าไม่ถึงหรือมันน้อย
1: คือมันปัจจัยมันไม่ได้ชัดนะครับทีนี้มันมีแต่มรสุมแล้วก็ตัวแนวร่องที่ไม่ได้ชัดที่อยู่ข้างบนนะครับทำให้ฝนอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามันก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่ามันมีอยู่นะครับถ้าดูจากตัวข้อมูลตรวจเมื่อวานเองนะครับภาคกลางเนี่ยจะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับก็อาจจะตกแถวเนี่ยนครสวรรค์นะครับมีอุทัยชัยนาทอยุธยาลพบุรีบ้างนะครับทองผาภูมิสมุทรสงครามเอาจริงๆมันก็มีการกระจายตัวอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นปริมาณนะครับ
0: การกระจายเขาดีแต่ว่าปริมาณไม่ได้มากมายนะคะอย่างคุณมุมมองใหม่ไทยแลนด์ก็ถามว่าสิ้นเดือนมิถุนายนนั้นภาคกลางฝนจะทิ้งช่วงไหมครับลพบุรี
1: จริงๆมันก็มีโอกาสอยู่นะครับมันก็เป็นช่วงพอดีนะครับปลายมิถุนาช่วงกรกฎาคมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงอยู่นะครับแต่ว่าจะทิ้งนานแค่ไหนก็ปัจจัยไปดูอีกทีนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้ทิ้งนานมากนะครับหรือในลักษณะของทิ้งช่วงนี่มันจะเป็นแบบลักษณะฝนมีพอมีบ้างฝนพอมีบ้างแต่ว่าไม่มากนักเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ประมาณนี้นะครับ
0: มันจะประมาณนั้นมากกว่าใช่ไหมคะค่ะทีนี้มาถึงภาคตะวันออกกันบ้างค่ะ
1: สำหรับภาคตะวันออกเนี่ยครับเป็นอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับจะมีความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาด้วยนะครับทะเลจีนใต้มาบ้างนะครับฝนก็ประมาณ 40% นะครับก็คือการกระจายตัวยังไม่มากนักนะครับฝนตกหนักอาจจะมีระยองจันทรานะครับแต่ก็จะขอเน้นจันทราแล้วกันนะครับแต่ถ้าระยองเนี่ยไม่ค่อยมีภูเขานะครับถ้ามีภูเขามารับสักหน่อยนึงฝนจะเยอะกว่านี
0: ้มีค่ะแต่เขาไม่ได้สูงเหม
1: ือนกันไม่สูงเนาะ
0: ใช
1: ่งั้นก็น้อยหน่อย
0: เน
1: ี่
0: ยปัญหาประเด็นที่ทำให้ฝนไม่ตกไม่มีตัวดักนั่นเองจะใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเอาขึ้นลมนะครับขึ้นลมไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณ1 เมตรนะครับใครจะไป ทะเลก็ไปได้นะครับไปเกาะไปได้
0: เล่นน้ำชายฝั่งได
1: ้
0: ไหม
1: ได้ปกติครับฝนก็ส่วนใหญ่จังหวัดอื่นๆน้อยยกเว้นแถวตราดแถวจันทร์อันนี้จะมีฝนบ่อยหน่อยนะครับ
0: ค่ะแล้วฝนสะสมเมื่อวานสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกขอสักนิดนึง
1: ครับภาคตะวันออกฝนมีการกระจายตัวก็ดีอยู่นะครับแล้วก็มีฝนปานกลางเกือบหนักเหมือนกันที่สนามชัยเขตนะครับฝนเล็กน้อยปราจีนบุรีมีฝนอีกที่นึงครับฝนจันทบุรีเนี่ย11มิลนะครับที่ผิว31แต่จริงคลองใหญ่ทางตลาดเนี่ยก็ตกนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลงสถานีพอดีนะครับแต่จริงๆก็พอมีอยู่นะครับนอกนั้นเป็นฝนเล็กน้อยนะครับการกระจายตัวก็ประมาณคร่าวๆนะครับตีด้วยสายตาก็สัก 40% นะคร
0: ับค่ะดูจากภาพพื้นที่เสียงพันแล้วจะเป็นหย่อมๆนะซีกตะวันตกบ้างซีกด้านตะวันออกบ้างนะฮะภาคตะวันออกบ้างแล้วก็ลงไปใต้ล่างเลยใช่ไหมสำหรับที่สีเหลืองนะฮะ
1: คร
0: ับ ก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เราลงไปภาคใต้กันก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยพูดถึงกรุงเทพกันค่ะ
1: ครับภาคใต้ครับภาคใต้วันนี้ก็ประเมินไว้ที่ 40% นะครับทั้งสองฝั่งนะครับแต่ที่ฝนตกหนักก็พอมีได้บ้างนะครับก็ถ้าเป็นทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยตั้งแต่นครศรีธรรมราชนะครับไปจนถึงยะลานราธิวาสเนี่ยครับก็มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับก็ประมาณ1เมตรนะครับหรือถ้าใกล้ฝั่งจริงๆก็อาจจะไม่ถึง1เมตรน
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับฝน40แล้วก็ตกหนักเนี่ยก็จะเน้นล่างๆเหมือนกันนะครับในส่วนของคลื่นลมถ้าเป็นภูเก็ตขึ้นไป 1-2 เมตรนะครับแต่ว่าคลื่นยังสูงกว่าที่อื่นนะครับแต่ก็สามารถจะเดินเรือได้นะครับสำหรับกระบี่ลงไปนะครับคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับก็ยังได้อยู่นะครับไม่ได้มีห้ามเรือก็สามารถจะเล่นน้ำอะไรได้นะครับออกเรือได้นะครับแค่ระวังฝนฟ้าขนองหน่อย
0: ได้นะฮะทางทะเลแล้วก็ฝนสะสมเมื่อวานนะคะสำหรับ2ฝั่งเลย
1: ฝนสะสม2ฝั่งเนี่ยมีการกระจายตัวกลางๆไปค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างไปทางมากโดยที่เพชรบุรีเนี่ยมีฝนตกหนักด้วยนะครับแล้วก็มีที่สุราษฎร์ธานีรวมถึงปัตตานีนะครับมี3จุดนะครับที่เป็นฝนตกหนักนอกนั้นจะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยปานกลางนะครับก็ถือว่าเยอะ
0: 40%
1: แต่ว่าเน้นล่างเน้นล่างยังให้หนักอยู่นะครับ
0: ใต้ล่างทั้งใต้ตกใต้ออก
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วฝนสะสมของใต้ตกล่ะคะเมื่อวาน
1: ใต้ตกนะครับฝนกระจายตัวทั้งบนทั้งล่างนะครับประมาณสัก 30-40% นะครับมากสุดที่ระนองครับ 24.8 นะครับนอกนั้นเป็นเล็กน้อยนะครับ
0: สถานีของเรานะคะวัดได้ที่ระนองนะคะ
1: ครับ
0: อย่างคุณลุงตุ๋ยก็ถามว่าลุงตุ๋ยจะไปหาหมอพรุ่งนี้ฝนจะตกไหมครับลุงอยู่ใกล้ๆอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเมื่อวานตอน5โมงตกหนักมากแต่ตกแค่5นาที เนาะช่างสั้นๆตกสู้ใหญ่ๆแล้วก็หาย
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เรามีโอกาส
1: พรุ่งนี้เนาะวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับปริมาณฝนมีตกแต่ว่าไม่มากนะครับมีไม่มากแต่ก็พอมีได้นะครับจะเตรียมร่มเตรียมอะไรไปสักหน่อยนะครับ
0: แล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่เจอฝนแต่ว่าตกไม่นานตกสั้นๆเหมือนกันนะคะค่ะแล้วกรุงเทพเราวันนี้สถานการณ์ฝน
1: ครับสำหรับกรุงเทพครับกรุงเทพวันนี้ 40% นะครับ
0: ก็
1: ยัง
0: 40เน
1: า
0: ะ
1: มันอาจจะต่างจากเมื่อวานสักหน่อยในทางขาขึ้นนะครับแต่ถ้าประเมินเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ให้ทีละ10เนาะมันก็จะ
0: ขาขึ้นทีละหน่อยไม่ได้ตกใจ
1: ก็เน้นบ่ายค่ำนะครับอันหน่อยก็เย็นค่ำพอมีนะครับพอมี
0: ส่วนใหญ่จะเมื่อวันอังคารเลยเลิกงานไปหน่อยเย็นค่ำมืดละ6โมงกว่า
1: ที
0: ่เข้ามาตกแถบบางนาแล้วก็สมุทรปราการนะฮะฝนสะสมเมื่อวาน
1: ในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมีอยู่จุดเดียวนะครับก็คือที่ดอนเมืองนะครับเป็นฝนเทสหรือว่าฝนปริมาณน้อยๆนะครับที่ไม่ได้บ่งบอกปริมาณแต่รู้ว่ามันมีการตกนะครับนิดเดียวนะครับ
0: น้องหนึ่งดูเรดาร์กลุ่มฝนตรวจฝนให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนิดนึงว่าตอนนี้มีกลุ่มฝนอยู่ตรงไหนบ้างเคลื่อนตัวไปทางไหนบ้าง
1: อ๋อครับก็เดี๋ยวขอเริ่มไปที่ทางภาคเหนือก่อนนะครับถ้าดูของเรดาร์เชียงรายครับเราเห็นกลุ่มฝนที่ตกเป็นฝนเล็กน้อยอยู่ทางแถบจังหวัดน่านนะครับมีน่านมีแพร่ต อนบนของสุโขทัยครับบางส่วนของลำพูนตอนล่างเนาะอันนี้ปัจจุบันนะครับถ้าพิษณุโลกเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นหยุ่มหยิมนะครับเป็นฝนหยุ่มหยิมแถวนครสวรรค์นะครับเพชรบูรณ์เนี่ย ก็พอมีนะครับ
0: ตกไม่ได้นะฝน
1: นิดๆนะครับน่าจะเป็นกำลังอ่อนลงนะครับ
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: ผู้แทนสอบต.ต้อนรับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียหารือแนะนำโครงการ Play for Change เสริมพลังเยาวชนชายแดนใต้ผ่านกีฬานาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและปรึกษาหารือกับผู้จัดการอาวุโสมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการพัฒนาโครงการ Play for Strengthening Youth and Preventing Violence Through Sport in Thailand Deep South ในการนี้มูลนิธิคีนันแห่งเอเชียได้นำเสนอรายละเอียดโครงการซึ่งมุ่งพัฒนาเยาวชนอายุ 13-19 ปีในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน400คนโดยส่งเสริมกีฬาบรรจักษ์ศรีรัตน์ซึ่งปัจจุบันบรรจุเป็นกีฬาสากลทั้งในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาซีเกมส์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตความเป็นผู้นำและเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้โครงการ Play for Change ได้รับการสนับสนุนจาก Southeast Asia Sport and Youth Crime Prevention Initiativeมีระยะเวลาดำเนินงาน18เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569เป็นต้นไปนอกจากการฝึกอบรมกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์ให้กับเยาวชนแล้วยังมีการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในเรื่องการจัดทำพอร์ตโฟลิโอการเรียนรู้การใช้ AI การบริหารการเงินและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วยการบูรณาการโครงการดังกล่าวนี้ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซึ่งจะมีครูฝึกสอนที่มีใบรับรองไลเซนส์จากสมาคมกีฬาปัญจักษ์ศรีรัตน์แห่งประเทศไทยกิจกรรมการทำพอร์ตโฟลิโอและการเรียนรู้การใช้ AI ร่วมด้วยท้ายนี้สอบตยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเยาวชนและเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาล
8: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
16: และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
18: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
19: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
20: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็ใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
21: ตอนสามีหย่อนสมรรถภาพทางเพศฟ้องหย่าได้
22: เราจ๋าไหนรอให้มาอิ่มหน่อย
23: โอ้โหเมาอีกแล้วเนี่ยพี่เหลิม
22: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลย
23: โอ้โหเมาทุกวันแบบนี้ระวังหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะพี่ทำการบ้านไม่ได้เมียจะฟ้องหย่าเอานะ
24: สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศจนไม่สามารถร่วมประเวณีกันได้ตลอดกาลอีกฝ่ายสามารถฟ้องหย่าได้ค่ะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีปัญหาจากการงานจนมีความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและไม่ออกกำลังกายจนมีสุขภาพที่ย่ำแย่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อปัญหาครอบครัวและการหย่าร้างในอนาคตได้นะคะถ้าหากในกรณีที่ผู้ยื่นฟ้องหย่าเป็นผู้กระทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศกรณีนี้หมดสิทธิ์ฟ้องหย่าทันทีค่ะ
22: อ่ะนายใครกินเหล้าไม่มีพี่เห็นขวดเหล้าเนี่ยนะพี่เอามายกเวทอยู่เห็นปะเนี่ยอึบฮึบฮึบออกกำลังกายอยู่เนี่ยเห็นไหมปึ้งปังแกตายฮึบฮึบฮึบเนี่ยอ่ะ
20: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
9: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศา
0: องค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
3: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
4: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
2: แล้วก็วันนี้สำหรับท่านที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับเรามีตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับให้ท่านได้ยืมใช้ในการอบรมด้วยนะครับทั้ง50ท่านเลยโดยเป็นสมาร์ทโฟนในระบบ Android นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นำแจกให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงต่อไปนะครับวันนี้ก็มีท่านวิทยากรก็จะมีท่านสุบินคนทศนะครับที่ท่านพบเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีท่านพลกรคำเตนะครับเป็นของวิทยากรหลักนะครับในการให้ความรู้กับท่านในวันใน2วันนี้แล้วก็มีผู้ช่วยหลายๆท่านเลยนะครับวันนี้มาทั้งคณะกรรมการสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับมีนำโดยท่านนายกท่านสุชาติหลังกระโทกนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการมาร่วมหลายท่านแล้วก็ทางด้านของคณะกรรมการของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดโดยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านมนัสสุวรรณรินทร์นะครับขึ้นฟังคำกล่าวรายงานจากขึ้นฟังคำกล่าวรายงานนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านสุชาติแต่งกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับได้กล่าวรายงานในท่านประธานเชิญครับ
3: ครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านมนัสสุวรรณรินทร์นะครับกับผมนายสุชาติหลานกระโทกนะครับนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแนะนำคณะผู้จัดงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านครับต้องขอขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับคนพิการในวันนี้โดยปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในวิถีชีวิตยุคดิจิทัลแต่สำหรับคนตาบอดนะครับการเข้าถึงและการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพคงต้องเป็นความท้าทายนะครับดังนั้นสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.สภาผู้พิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมการใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งเป็นระบบที่มีฟังก์ชันสนับสนุนกลุ่มคนพิการทางการเห็นอย่างแพร่หลายในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้ครับเพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้งานสมาร์ทโฟนระบบ Android และแอปพลิเคชันที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและนำเทคโนโลยีขึ้นไปต่อยอดในการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การพึ่งพาตนเองในสังคมดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนในการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยใช้ระยะเวลา2วันระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569ณโรงแรมพระราชโฮเทลแห่งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมประกอบด้วยคนตาบอดที่มีความสนใจจำนวน50คนคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน2คนอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวกจำนวน5คนความกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น57คนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวเปิดโครงการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับคนพิการพร้อมทั้งให้โอวาทและพบปะกับผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นหมุดกำลังใจต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ
4: เรียนคณะผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาคณะวิทยากรคณะทำงานและก็ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านครับมีใครมองเห็นผมไหมครับโอ้เห็นจัดใจใช่ไหมอ๋อมองไว้ชัดนะฮะก็โครงการนี้ดีนะครับเพราะว่าคนที่เขามองเห็นเนี่ยเขาก็ได้อยู่กับมือถือจนบางคนติดไปแล้วติดงอมแงมนะฮะแล้วก็เลยขี้เกียจไม่ค่อยทำการทำงานนะครับบางทีก็ลืมอ่านหนังสือลืมทำหน้าที่เพราะติดแต่โซเชียลนี่แหละนะครับแต่สำหรับพี่น้องคนพิการตาบอดนะครับที่มองไม่เห็นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับมันทำให้มือถือเนี่ยเราใช้ทุกอย่างกับมันนะครับและท่านก็จะได้คล่องตัวขึ้นนะครับจากการทดลองเมื่อตะกี้ก่อนขึ้นเวทีเนี่ยท่านก็จะสัมผัสด้วยเสียงและก็คำพูดนะครับท่านก็พูดเสียงไปแล้วก็บังคับไปพอเวลาท่านสัมผัสนานๆเข้าท่านก็จะรู้เหมือนท่านรู้แหละว่าไอ้นี่แบงค์20ไอ้นี่แบงค์50ไอ้นี่แบงค์100อ่ะรับรองไม่มีใครมาหลอกท่านได้บอกว่าไอเนี่ยให้ไปแล้วนะร้อยหนึ่งที่ไหนได้มันให้เราแบงค์20อย่ามาโกหกกูเลยใช่ไหมอ่ะเรารู้นะครับแล้วก็ท่านรู้เหมือนกับท่านเดินไปตรงไหนที่สูงที่ต่ำอ่ะท่านรู้แล้วก็ท่านรู้ว่าตรงไหนควรนั่งไม่ควรนั่งไอเนี้ยท่านสัมผัสได้แล้วก็หวังว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะทำให้ท่านเปิดประสบการณ์นะครับแล้วก็ทำให้ท่านมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพิ่มขึ้นนะครับมีกำลังใจอยู่ต่อแล้วก็สู้ชีวิตนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติว่าเราเนี่ยไม่ใช่ภาระของใครเราอ่ะยืนด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะครับคิดดีทำดีแล้วทุกอย่างจะส่งผลดีนะครับขอบคุณครับผมก็ขอเปิดงานณบัดนี้ครับผม
2: ผมขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับเดี๋ยวท่านรับต่อไปขอเชิญท่านบุญเทศและกระโทกนะครับรองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้มอบของที่ระลึกให้ท่านประธานขอเชิญครับครับเดี๋ยวเรียนเชิญคณะกรรมการสมาคมคณะกรรมการศูนย์คณะกรรมการเวทีนะครับท่านวิทยากรสมเด็จถ่ายรูปร่วมกันหน้าตาด้วยนะครับ
5: เม
2: ื่อ
5: คืนเราไว้เป็นรางวัลสำหรับคนเรียนดีใครตั้งใจเย็นให้เลยผมเนี่ยครับผมเอาฟังจากระเบียบด้วยครับให้ใครมองเห็นให้จากระเบียบด้วยครับสวยยังนะครับเธอต้องมาจับ
6: ว่า
5: น้องหน่อยนะ
4: กับหลังหันกับหลังหันแล้วก็เดินมาชิดตรงนี้ใหม่ทางทางก็หน่อยทาง
2: ทางใครยืนไหวยืนนิดนึงครับใครยืนใครยืนไหว
4: ยื
6: น
4: ถ่ายรูป
2: ฝากติดตามยูทูบติ๊กต็อกท่านรองด้วยนะครับเป็นทุกด้วยนะครับ
4: มีใครถ่ายยังเอ้ามีคนถ่ายด้วยนับด้วย
7: 1 2 3 4 สู้
2: ยกมือโอเค
4: ขอบ
2: คุณครับยังตื่นเต้นอยู่
4: เดี๋ยวพัฒนาไปถึงขั้นขายหวยออนไลน์ให้รัฐบาลจับหลังโคต้าขายหวยออนไลน์ได้ไหม
2: เมื่อกี้ฟังคันสวิงค้างไว้เดี๋ยวตอนนี้สต๊อปคันไว้แล้วจะกดเล่นต่อนะครับกดเล่นต่อแต่เชิญฟังการบรรยายประวัติของสมาร์ทโฟนก่อนนะท่านสวิงได้เลยครับ
8: เดี๋ยวฝากท่านรองนะฮะในไปลง YouTube Channel กับ TikTok ด้วยนะฮะนะฮะเดี๋ยวนะครับก็ต่อนะครับจากที่ค้างเอาไว้ค้างไว้ไหมฮะไม่รู้ค้างไว้ตรงไหนด้วยนะฮะค้างไว้ตรงที่ Google นะฮะมา take over บริษัท Androidนะฮะของแอนดี้รูวินพร้อมกับซื้อตัวนะฮะผู้บริหารนะฮะผู้ก่อตั้งบริษัทไปด้วยเลยตอนแรกเลยนะฮะเชื่อไหมฮะตอนแรกสตีฟ จ็อบส์จะไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นนะฮะผู้เขาเรียกนะผู้คิกออฟสมาร์ทโฟนก่อนตอนแรกควรจะเป็นแอนดี้รูวินที่เป็นผู้คิกออฟสมาร์ทโฟนก่อนสตีฟ จ็อบส์เพราะว่าจริงๆแล้ว Android เนี่ยมีกำหนดที่จะเปิดตัวนะฮะก่อน iPhone นะฮะแต่ Android ในช่วงนั้นยังเป็นแบบกึ่งๆ ก็คือเป็นกึ่งหน้าจอแบบทัชสกรีนและกึ่งปุ่มกดคือมีส่วนที่เป็นทัชสกรีนและยังคงปุ่มกดเหมือนเดิมเอาไว้อยู่นะฮะกำลังจะเปิดตัวแต่พอ iPhone เนี่ยนะไปได้ข่าวว่า iPhone เนี่ยไม่มีปุ่มกดเลยเป็นหน้าจอสัมผัสทั้งหมดนะครับ Android เขาเลยออดเปิดตัวไปแล้วก็คงสู้ iPhone ไม่ได้นะก็เลยสั่ง Google ก็เลยสั่งให้ Andy Rubin เนี่ยจัดการทับโปรเจกต์ที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนในระบบ Android ออกไปก่อนทำให้ Steve Jobs เนี่ยเปิดตัว iPhone ก่อนกลายเป็นผู้ Kick Off นะฮะผู้เริ่มต้นนะยุค 3G ก่อนแต่หลังจากนั้นไม่นานครับ Google ก็เปิดตัว Android รุ่นแรกนะในยี่ห้อโทรศัพท์ที่ชื่อว่า HTC เคยได้ยินไหม HTCเป็นบริษัทของไต้หวันนะฮะเป็นบริษัทอยู่ในเขาเรียกอะไรนะเกรดดีเลยนะเป็นแบรนด์ราคาแพงนะเคยมาทำการตลาดอยู่ในเมืองไทยอยู่พักหนึ่งแต่ไม่มีคนซื้อเพราะว่าราคามันประมาณ iPhone เลยพอเป็นราคาประมาณ iPhone คนหันไปซื้อ iPhone มากกว่า HTC ก็เลยไม่ได้ขายดีเท่าไหร่นัก Android เปิดตัวโทรศัพท์ระบบ Android รุ่นแรกในยี่ห้อ HTC มีชื่อรุ่นว่า HTC Dream นะฮะการเปิดตัวของ Android ในช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับตัว iPhone เนี่ยก็ยังสู้ iPhone ไม่ได้ตัวระบบตัวอะไรต่างๆนะฮะทาง iOS เนี่ยมีความเสถียรกว่าความแตกต่างของ iOS กับ Android เนี่ยนะฮะ iOS มีโทรศัพท์ยี่ห้อเดียวที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ก็คือ iPhone แต่ Android เนี่ยนะฮะมีบริษัทมากมายเลยที่ใช้ระบบ Android ไม่ว่าจะเป็น Samsung นะฮะอะไรอ่ะ Vivo Oppo Realme Sony เยอะแยะเต็มไปหมดนะชาเอาระบบ Android ไปใช้เป็นระบบปฏิบัติการในสมาร์ทโฟนที่บริษัทนั้นๆผลิตเพื่อวางจำหน่ายในท้องตลาดในตลาดนะครับข้อดีของ iOS ก็คือมันเป็นระบบที่มีความเสถียรมีความปลอดภัยสูงนะมีระบบการตรวจสอบสูงและควบคุมง่ายนะฮะเพราะว่ามีโทรศัพท์ยี่ห้อเดียวที่ใช้ iOS ก็คือ iPhone แต่ Android เนี่ยนะฮะถ้าเทียบเรื่องความปลอดภัยสู้ iOS ไม่ได้การที่มีแอปที่ใช้

0: ลายยี่ห้อโทรศัพท์หลายยี่ห้อใช้ Android 2ในระยะยาว Android เนื่องจากมีผู้ที่นำระบบ Android ไปใช้นะฮะแล้วก็ Google ก็เปิดให้ทุกคนเนี่ยที่บริษัทที่นำไปใช้สามารถพัฒนาระบบ Android ได้ทีมวิจัยของแต่ละบริษัทซัมซุงก็ไปวิจัยนะฮะกลายเป็นวัน UI นะฮะเขาเรียกอะไรนะOppo ก็ไปวิจัยทำกลายเป็น Color OS อย่างเงี้ยฮะคือมีระบบปฏิบัติการซ้อนระบบปฏิบัติการขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็เอา Android ไปละโดย Google เนี่ยก็ให้ทุกคนไปแต่ละบริษัทไปผลิตของตัวเองได้แล้วก็พัฒนาได้แต่สิ่งที่พัฒนาเนี่ยนะฮะGoogle มีสิทธิ์นำมาใช้งานนำมาพัฒนาต่อทำให้ตัว Android เนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเริ่มต้นได้ช้ากว่าพัฒนาการช้าของ iOS แต่ปัจจุบัน Android มีวิวัฒนาการที่แซง iOS ไปแล้วหลายๆฟังก์ชันนะฮะที่ iOS เริ่มมีในยุคปัจจุบันเนี่ยในอดีตไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีเนี่ยนะฮะ Android พัฒนาไปแล้ว Android พัฒนาไปแล้วช่วงหลังมาเนี้ย iOS หลายฟังก์ชันตามหลัง Android Android มีการพัฒนามากกว่า iOS แต่ยังคงฟังคลังความคงราคามีตั้งแต่ราคาถูกสุด 2-3,000 บาทไปจนถึงราคาแพงสุดที่ราคาแพงมากกว่า iPhone ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตัว Android ณทุกวันนี้ก็ไม่แตกต่างไม่ว่าจะเป็น iPhone บน iOS หรือ Android บนยี่ห้อต่างๆเนี่ยทั้ง2ระบบเนี่ยได้คิดมาเพื่อคนตาบอดนะครับได้คิดมาเพื่อคนตาบอดแล้วอย่าง iOS ก็มีตัวอ่านหน้าจอนะเสียงพูดที่เรียกว่า Voice Over ในขณะที่ Android ก็มีตัว Talkback ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในการใช้งาน Talkback ในการควบคุมนะฮะแล้วก็ตัวโครงการนี้เราจะมีโทรศัพท์ Samsung นะที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android นะฮะรุ่น Samsung A33 5G ให้ทุกคนยืมใช้ยืมนะฮะ
1: พาหลังพูดมั้ยคะ
0: มีกาวครับใช้งานได้ดีนะฮะบอกอย่างนี้นะฮะชำรุดซ่อมแซมได้แต่ถึงขนาดพังเลยเนี่ยถ้ามันพังเลยไม่ต้องตกใจนะราคาแค่ตอนซื้อมา 15,000 บาทครับนะซื้อมาแค่ 15,000 บาทแล้วตอนนี้ใช้ไปแล้ว4 ปีนะมีคนใช้งานไปแล้วอย่างต่ำๆประมาณ150คนถ้าพังก็ 15,000 บาทเหมือนเดิมสบายใจได้นะถ้าพังเราจะคิดจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะฮะนะฮะเรามี50เครื่องให้ทุกคนยืมใช้นะฮะเป็น Samsung Galaxy A33 5G รันอยู่บนนะ Android version 16นะครับเกือบล่าสุดเพราะล่าสุดจะเป็น17ละนะครับก็จะมาได้เรียนรู้การใช้งานนะตลอดระยะเวลา2วันนี้นะนี่คือประวัตินะครับแล้วก็วิวัฒนาการของสมาร์ทโฟนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าสมาร์ทโฟนมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะในยุค 3G นะฮะเข้าสู่สมาร์ทโฟนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุค 5G แล้วความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะจาก 3G 4G เป็น 5G เนี่ยมันแตกต่างกันที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นหลักเลยนะ 5G นี่นอกจากเข้าสู่ยุค 5G แล้วเนี่ยมาก็เข้าสู่ในส่วนของสมาร์ทโฟนก็จะกลายหรือจะเปลี่ยนนะฮะแต่วิวัฒนาการ

0: ข้าสู่ AI Phone นะครับเร็วๆนี้จริงๆ AI Phone มาแล้ว AI นี่เริ่มแบบโหช่วงปี2ปีมานี้เยอะมากนะเราก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะฮะตั้งใจนะฮะมีอะไรก็สามารถสอบถามวิทยากรได้นะฮะที่นี่เราเตรียมผู้ช่วยออกมาเยอะแยะเลยนะฮะที่จะคอยมาช่วยให้ทุกท่านสามารถเข้าใช้งานสมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังนี้นะครับพักเบรกนะครับตอนที่พักเบรกแล้วก็หลังจากพักเบรกเราจะมาในช่วงบรรยายอีกช่วงหนึ่งโดยคุณภารกรคำเดชในหัวข้อเรื่องของความปลอดภัยนะครับในการใช้สมาร์ทโฟนสำหรับช่วงนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องเปิดโลกการเขียนของคนพิการส่งพลังถึงทุกคนโดยการศึกษาวิจัยเรื่องเล่าจากหนังสือของคนพิการจำนวน42เรื่องทั้งภาษาไทยและต่างประเทศที่ตีพิมพ์ระหว่างปี2542ถึงปี2566โดยได้เน้นอ่านเจาะลึกหนังสือของคนพิการระดับรุนแรงทั้งตาบอดหูหนวกและไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้หรือเป็นอัมพาตตั้งแต่ครึ่งตัวจำนวน17เรื่องรวมถึงสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวน20คนด้วยคุณกันฤทัยสืบสายเพชรสาขาวาทนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้วิจัยโดยงานวิจัยพบว่างานเขียนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการบอกเล่าประสบการณ์การต่อสู้เพื่อมุ่งเอาชนะอุปสรรคของการใช้ชีวิตการให้กำลังใจซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สามารถเรียนรู้และให้กำลังใจทั้งคนพิการและคนปกติทั่วไปโดยมุมมองในการนำเสนอเรื่องราวจะมุ่งประเด็นการดำรงชีวิตที่อิสระซึ่งบอกถึงความเท่าเทียมและความภาคภูมิใจของตนเองและการเอื้ออาทรของเพื่อนมนุษย์ซึ่งคนพิการไม่ได้เป็นเพียงผู้รับหรือแค่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นนอกจากนี้พบว่าความขัดแย้งต่อทัศนคติของคนในสังคมกับตัวผู้พิการเองโดยเฉพาะปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่ยังมีทัศนคติผิดไม่เข้าใจผู้พิการและมองเขาเหล่านั้นว่าเป็นคนชายขอบคุณสุดใจภูมิเกิดผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสส.กล่าวว่างานวิจัยชิ้นนี้ถือเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่านอกจากจะได้เห็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงของคนพิการแล้วยังสามารถสร้างความเข้าใจให้กับสังคมถึงการดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระของคนพิการด้วยเหตุนี้แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านที่มีภารกิจหลักในการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาตีแผ่ให้สังคมรับรู้อย่างกว้างขวางโดยได้ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้ทำวิจัยและภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจัดงานสุนทรียะเสวนาปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการผ่านหนังสือสู่ตัวกว้างหนังสือของคนพิการเพื่อทุกคนให้สังคมได้รับรู้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีความบกพร่องในเรื่องใดหนังสือและการอ่านสามารถเป็นเพื่อนและสร้างแรงบันดาลใจให้ได้เสมอด้านแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกล่าวว่าสื่อการอ่านมีประโยชน์กับคนทุกคนเพราะการอ่านทำให้มีสมาธิและการวิเคราะห์ใคร่ครวญที่สูงขึ้นแต่ต้นทุนในการอ่านที่จะทำให้ได้ประโยชน์แตกต่างกันโดยในเด็กพิเศษสื่อการอ่านจะต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจลงตัวซึ่งได้มีการพัฒนาวิจัยหากลไกการอ่านที่เหมาะสมกับเด็กๆเรียกว่าโซเชียลสตอรี่เพราะเด็กพิเศษต้องการสื่อสารแบบช้าๆซ้ำๆชัดๆและตอกย้ำต่อเนื่องเพื่อเน้นให้เกิดการจดจำซึ่งวิธีการอ่านแบบนี้ถูกนำมาสอนในเรื่องราวต่างๆของเด็กพิเศษตั้งแต่การแปรงฟันหรือการรู้จักรอคอยนอกจากนี้สถาบันราชานุกูลสอนเทคนิคการทำหนังสือทำมือด้วยกลไกโซเชียลสตอรี่เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองนำมาพัฒนารูปแบบการอ่านเพื่อแก้ปัญหาลูกของตัวเองซึ่งต่อมาได้เกิดกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองที่แลกเปลี่ยนหนังสือทำมือเพื่อช่วยการเรียนรู้ให้กับลูกของตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้านนักเขียนสารคดีชีวิตคนพิการคุณวีรศักดิ์จันทร์ส่งแสงผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดีผู้คลำบอดและลูกคลีช่วยคนพิการกล่าวว่างานเขียนช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างคนทั่วไปกับคนพิการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากเพียงแค่ใครสักคนอ่านหนังสือของเขาเหล่านั้นแล้วได้ให้ความช่วยเหลือเช่นพาข้ามถนนอย่างถูกวิธีถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วซึ่งหลังจากที่ได้เข้าไปสัมผัสเรื่องราวและการใช้ชีวิตของคนพิการทำให้ได้พบว่าคนพิการคือคนปกติและคนพิการไม่ต้องการความสงสารหรือสายตาเวทนาแบบสงเคราะห์แต่อยากได้โอกาสเหมือนคนปกติทั่วไปหากแต่ต้องการเพียงแค่สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตเท่านั้นเช่นทางเดินทางลาดมีลิฟต์และการเปิดโอกาสให้ทำงานได้เท่านั้นก็พอด้านคุณเอกชัยวรรณแก้วเจ้าของฉายาผู้เขียนชีวิตด้วยปลายเท้าและเจ้าของผลงานล้มให้เป็นลุกให้ได้บอกเล่าถึงแรงบันดาลใจว่าอยากให้คนพิการมีแรงบันดาลใจ มุ่งมั่นไปให้ถึงจุดหมายและเอาชนะตัวเองเพื่อสร้างการยอมรับให้ได้โดยส่วนตัวชื่นชอบงานศิลปะและถนัดวาดรูปมากกว่าการเขียนหนังสือแต่ด้วยเหตุที่ต้องลุกขึ้นมาเขียนหนังสือเพราะต้องการให้ผู้มีความแตกต่างทางร่างกายเช่นเดียวกันมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตและเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะสำหรับเขาแล้วร่างกายเป็นเพียงองค์ประกอบที่ทุกคนไม่ได้แตกต่างกันสิ่งสำคัญคือหัวใจที่แตกต่างไปใจเปลี่ยนโลกจึงเป็นผลงานเขียนเล่มที่2ที่ต้องการเน้นให้เห็นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าร่างกายภายนอกโดยเห็นว่าสังคมปัจจุบันยังมีทัศนคติเกี่ยวกับคนพิการแบบไม่เข้าใจก็ยังมองคนพิการด้วยความสงสารและต้องการสงเคราะห์แต่คนพิการไม่ได้ต้องการแบบนั้นเขาอยากได้สายตาที่มองเขาแบบคนปกติและเปิดโอกาสในการทำทุกอย่างเหมือนคนปกติไม่ใช่ตัดสินว่าเขาทำไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.happyreading.in.th
1: ในวันที่โลกยังมีความไม่สงบหลายพื้นที่มีความขัดแย้งหลายคนได้รับผลกระทบและต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ท่ามกลางสถานการณ์นี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังพยายามเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างอนาคตของตัวเองโดยเฉพาะคนตาบอดที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี2569เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษามีทักษะอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงจำนวนผ้าป่า 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมวัชระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการจัดหารายได้สภากาชาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงเลขที่บัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-248-0555โอกาสทางการศึกษาอาจเริ่มต้นจากการสนับสนุนเล็กๆของใครสักคนแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตของอีกหลายคนให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาส นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
4: ส่ง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงเสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนกิตนิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนกิตนิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSD และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรือ INSPIRE เมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะส่งพระดำเนินไปทอดผ้าไตร10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับ หลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาสงนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินีนาถพิลาศกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้วต กเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆ ก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

ี้

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาลายรองรับหลังคาซ้อนลด3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงส์แสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
2: ในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย

0: ผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับ
2: โดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษและลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระนอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับ

0: เราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
1: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ยะถาวาริวาหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

0: อติเรกวัฏสะตังชีวตุ
1: ทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลั่งทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และทรงทอดผ้าไตรและก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดภูสาโยงและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วครับ

ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์สิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

พุทธะพุทธิจิตติตังปัญจิตังตุมมังจิตังเวเมวะสัมมิติภูสัพเพปุเรหิตุจังกะ

สุขทุกประการจงมีแนวสุขติดของพระราชาพระเจ้าของพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาสมเด็จพระองค์ของพระราชาพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงและจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: คะตลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุค
1: ประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยถวายพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยถวาย
2: พนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: สารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยถวาย
2: พนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: และหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทย ที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่มพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ
3: อนิจจา

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาโยงในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปปาทวยะธรรมิโนอุปปะชชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกศจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือผู้วายชนนั้นจะไม่ได้รับบุญกุศลนะครับเลยต้องมีการโยงสายไปถึงเพื่อให้เป็นการรับรู้ว่าดวงวิญญาณได้รับรู้ว่าได้ทำบุญทอดผ้าไตรไปให้แล้วนะครับในขณะนี้ซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อนิจจวัตสังขาราอุปาทวยัตอัมมิโน อุปชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลสเวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะส่งทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังส่งทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้ว ทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรครับ
1: นิจาวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเอสังอุปสโมสุโภ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับประกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับประกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้มนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ู้ฟังครับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็น

ิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรสูงกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอเชียงแสนขึ้นโดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นสถานีสูบน้ำได้ไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 1,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเกียงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศคูเมืองโบราณเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองโบราณเชียงแสนได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตจากกรมทดน้ำสู่กรมครองจนมาถึงกรมชลจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100

ที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz วันนี้ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดพรุ่งนี้ไม่รู้มาลืมไม่รู้แต่วันนี้ใช่ยังคงเป็นดิฉันนัดพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องน้องในเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและอีกไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนก็คือคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงพื้นเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะทำไมถึงพูดว่าวันนี้อยู่ที่นี่พรุ่งนี้ไม่รู้ก็พรุ่งนี้มันคืออนาคตไงคะใครจะไปรู้อนาคตถูกไหมคะแต่วันนี้ยังอยู่ยังคงเป็นดิฉันนัดวันนี้ใช่พรุ่งนี้ไม่รู้อนาคตไม่รู้มันจะอยู่หรือไปก็บอกมาเดี๋ยวบอกค่ะเดี๋ยวบอกอย่างที่เคยพูดครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากลำบากนักก็ไม่อยู่ดิฉันเป็นคนตรงไม้บรรทัดเรียกดิฉันว่าพี่ชัดเจนไหมคะชัดเจนนะโอเคค่ะห้ามหัวเราะลืมร้องไห้แล้วค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ยังอยู่ง่ายที่สุดถ้าคุณได้ยินเสียงดิฉันก็คือดิฉันยังอยู่ถ้าเดือนหน้าไม่ได้ยินเสียงดิฉันก็คือดิฉันไม่อยู่อาจจะไปโผล่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นไปโผล่หน้าจอทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะไปเขตพระนครกันไปคุยกับพ่อเขตพระนครพ่ออสยามรักเรืองนามไปทักทายกันท่านผู้มีการสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
1: ครับผมครับ
0: อาจารย์ถามรายละเอียดนิดนึงนะคะแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งอาจารย์ด้วยเนี่ยที่จะเข้าไปถวายบังคมถวายสักการะนะคะ
1: ครับ
0: อำนวยความสะดวกยังไงลดไปได้แค่ไหนยังไงอะไร
1: ครับในเรื่องของแนวทางการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับคือกรุงเทพมหานครนะครับได้เตรียมความพร้อมนะครับในการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาถวายความอาลัยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพอเข้าพื้นที่สนามหลวงครับก็จะมีจุดที่พักคอยนะครับในสนามหลวงนะครับจะจัดไว้ในฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหรือว่าตรงข้ามวัดมหาธาตุนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับโดยภายในพื้นที่พักคอยเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนพอเดินทางมาที่จุดตอนแรกก็จะเป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นนะครับถ้า
0: จุดคัดกรองอยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่ตรงถนนผ่ากลางสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
0: ค่ะ
1: อยู่ครับพอท่านเดินเข้าไปจุดพักกองเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะมีเก้าอี้นะครับสำหรับให้ประชาชนได้นั่งพักเหนื่อยก่อนนะครับสำหรับผู้ที่รู้สึกไม่สบายทางนี้เราก็จะมีจุดบริการทางการแพทย์อยู่นะครับก็จะมีสำนักอนามัยแล้วก็สำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยคอยให้บริการถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแต่ถ้ามีอาการที่ค่อนข้างจะมากนี่ก็จะมีระบบส่งต่ออยู่นะครับจุดบริการทางแพทย์นี่ก็อยู่ทางขวามือหลังจากนั้นเนี่ยพอหายเหนื่อยแล้วนะครับท่านก็จะเดินผ่านตรงจุดที่ให้บริการเกี่ยวกับอาหารนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางสำนักพระราชวังนะครับท่านก็ให้บริการประชาชนตรงนี้อยู่นะครับหลังจากนั้นพอเดินเข้าไปเนี่ยก็จะมีเก้าอี้สำหรับไว้ทานรับประทานอาหารนั่งรับประทานอาหารนะครับสำหรับประชาชนที่ต้องการเข้าห้องน้ำตรงนี้เราก็มีทั้งรถสุขาไว้ให้บริการอยู่นะครับตรงนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ถ้าประชาชนที่ผู้สูงอายุหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับก็จะมีรถวีลแชร์หรือว่ารถกอล์ฟไฟฟ้าซึ่งอันนี้ก็เจ้าที่เทศกิจนะครับทั้งของสำนักเทศกิจแล้วก็สำนักเขตพระนครเนี่ยก็จะคอยดูแลให้ความช่วยเหลืออยู่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับขั้นตอนในเรื่องของการเข้าถวายความอาลัยนะครับที่ประชาชนเดินทางมาที่บริเวณสนามหลวงแล้วนะครับผ่านจุดต่างๆที่เมื่อสักครู่แล้วนะครับก็จะเดินลงไปในอุโมงค์เขาเรียกอุโมงค์หน้าพระลานนะครับตรงนั้นนะครับก็จะเข้าสู่ขบวนการคัดกรองซึ่งอันนี้เป็นคัดกรองโดย
0: อีกชั้นหนึ่ง
1: อีกครั้งหนึ่งครับโดยเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือที่เราเรียกว่า CIB ภายใน อุโมงค์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ที่ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายเช่นเดียวกันเนื่องจากมีแอร์นะครับก็จะเย็นๆ นะครับตรงนี้ภายในจุดภายในอุโมงค์เนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีห้องน้ำก็ค่อนข้างมากนะครับ44ห้องหรือว่าถ้าประชาชนเนี่ยที่แต่งตัวมาไม่เรียบร้อยก็สามารถที่จะขอยืมเครื่องแต่งกายนะครับโดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของที่มาคอนเนี่ยคอยให้บริการ
0: โอ้ดีจังเลยมีชุดให้ยืมด้วย
1: ใช่ครับเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของสำนักพระราชวังนะครับ
0: เยี่ยมเลย
1: รวมถึงตรงนั้นก็จะมีทีมแพทย์อีกนะครับคอยให้บริการอยู่ตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาที่สนามหลวงนะครับเพื่อที่จะเข้ากราบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ของกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะให้ความดูแลนะครับให้ความสะดวกกับประชาชนนะครับที่จะเดินทางมาครับผมครับ
0: ค่ะอาจารย์เรียนถามอย่างนี้ค่ะรถเข้าได้ถึงแค่ไหนอย่างผู้สูงอายุนะแฟนรายการอาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุทั้งนั้นน่ะเลข6เลข7เลข8เขาจอดรถได้แค่ไหนแล้วต้องเดินจากตรงไหนไปตรงไหนอันเนี้ยคือสำคัญมากเพราะว่าถ้าสมมุติว่าบอกรถเข้าไม่ได้เลยเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะต้องเอาวีลแชร์ไปรออยู่คือส่งลงแล้วก็นั่งวีลแชร์เข้าไปหรืออะไรยังไงรถได้แค่ไหนคะ
1: ครับผมถ้าเป็นกรณีสำหรับประชาชนทั่วๆไปนะครับก็เดินทางมาตามรถสาธารณะเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเดินทางมาสนามหลวงโดยใช้รถสาธารณะได้นะครับส่วนถ้าผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางด้วยตัวเองเนี่ยก็สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาได้ครับโดยสามารถที่จะจอดที่ลานภายในสนามหลวงได้นะครับซึ่งอาจจะมาขับมาจอดตรงถึงหน้าจุดคัดกรองแล้วก็วนเข้าไปจอดในลานที่สนามหลวงตอนนี้ก็กรุงเทพมหานครก็จัดเตรียมพื้นที่รองรับได้นะครับประมาณ400คันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้
0: จอดที่สนามหลวงได
1: ้ครับใช่ครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าขึ้นรถประจำทางมาก็จะได้เข้าไปลงที่ใกล้นิดนึง
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ใครจะสะดวกยังไง
1: ครับอาจารย์ครับ
0: นะคะเพราะว่าเรื่องการเดินทางเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นไง
1: ครับ
0: จำเป็นมากเลยอาจารย์จำได้ว่าตอนอาจารย์เข้าไปเนี่ยนั่งรถเมล์มาต่อมอเตอร์ไซค์คืออาจารย์ไม่เอารถมาเลยไงนั่งรถเมล์แล้วต่อมอเตอร์ไซค์คุณคิดดูดิฉันอายุตั้งร้อยหนึ่งแล้ว
1: โอ้ครับผมครับ
0: ต่อมอเตอร์ไซค์
1: ครับไม่ต้องห่วงครับอันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็สามารถจับจุดจอดรถไว้ที่ลานภายในสนามหลวงครับผมรับได้มา400คันครับผม
0: ครับจุดคัดกรองเนี่ยต้องแสดงอะไรบ้างบัตรประจำตัวหรือว่าผ่านไปเฉยๆหรือยังไงคะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับอาจารย์เพราะว่าประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาถวายความอาลัยเนี่ยก็ต้องผ่านจุดคัดกรองโดย CAB นะครับก็มีโดยจะใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนที่จะเดินทางมาก็จะลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
0: แสดงให้เขาดู
1: ใช่ครับหรือว่าถ้าท่านลืมเนี่ยถ้าท่านจำเลข13หลักได้ท่านก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันว่าสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ได้นะครับครับผมครับอาจารย์ครับ
0: มีคนจำเลขบัตรประชาชนตัวเองได้หรืออาจารย์จำไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: ครับ
0: จริงดิฉันจำเลยไม่ได้งั้นน่ะดิฉันจำได้ว่าวันเนี้ยไปสอนวันเนี้ยจัดรายการดิฉันจำได้แค่นี้แหละ
1: ครับหรือไม่ก็เมมไว้ในโทรศัพท์ก็ได้ครับตอนนี้ช่วงนี้ครับผมครับ
0: ค่ะเดี๋ยว
1: ครับผม
0: เมื่อกี้นี้ผอ.บอกว่าเขามีน้ำให้ดื่มมีอาหารแจกด้วยเหรอ
1: ใช่ครับอาจารย์
0: แจกทุกคนหรือเปล่าหรือแจกเฉพาะคนชราหรือยังไง
1: อ๋อทุกคนครับอาจารย์อันนี้ทางสำนักพระราชวังดูแลทุกคน
0: ประชาชนทั้งหมดเลย
1: ใช่ครับครับผม
0: อาหารมื้อไหนคะมื้อกลางวัน
1: ก็
0: หรือไปตอนไหนก็มีตอนนั้น
1: ใช่ครับถูกต้องครับก็มาตอนไหนก็มีให้ทานครับผมครับ
0: เดี๋ยวจบรายการแล้วไปเลยเดี๋ยวไม่ต้องทานข้าวเดี๋ยวไปเลยไปทานที่นู่นเดี๋ยวไปทานที่นู่นเลยเดี๋ยวชวนทีมงานไปด้วย
1: ครับ
0: นะคะสิ่งที่ห้ามคืออะไรเรื่องของการแต่งกายก่อนสิ่งที่ห้ามคืออะไรห้ามใส่เสื้อทีเชิ้ตอันนี้แน่นอนที่สุด
1: ครับ
0: เสื้อยืดอ่ะใช่ไหม
1: น่าจะพวกที่อาจจะเป็นกางเกงยีนหรือว่ากระโปรงที่สั้นๆอะไรก็ตัวนี้อาจารย์ก็อันนี้ต้องไปยืมผ้าถุงครับผ้าถ
0: ุ
1: งของค ับที่เขาเตรียมไว้ครับผมหรือว่าเสื้อ
0: ขอบกลมแขนกรุดเนี่ยไม่ได้แน
1: ่ครับ
0: ไม่ได้แน่นอนยังไงก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อย
1: ครับอาจารย
0: ์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นะ
1: นอกจากนี้ก็ผู้ที่จะเดินทางมาก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็ให้เตรียมสภาพร่างกายและก็สุขภาพของตัวเองให้พร้อมด้วยนะครับเนื่องจากเนี่ยในช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็ในบางวันเนี่ยมีประชาชนเดินทางมาถวายความอาลัยค่อนข้างมาก
0: เยอะเลย
1: ใช่ก็ทำให้อาจจะต้องใช้เวลานานแล้วก็รอคิวพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวควรจะเตรียมยารักษาโรคประจำตัวติดมาด้วยครับผมครับ
0: คิวยาวขนาดไหนคะรอประมาณกี่ชั่วโมง
1: โอ้ไม่นานมากครับอาจารย์ก็ประมาณสักผมเข้าใจว่าไม่น่าจะเกินคือตั้งแต่ขบวนการที่เข้ามาตั้งแต่จุดคัดกรองต่างๆเนี่ยผม
0: แล้วก็นั่งรอ
1: ประมาณสักครับประมาณชั่วโมงเพื่อโมงเสร็จๆก็น่าจะได้แล้วครับ
0: ชั่วโมงกว่า
1: ครับผมครับ
0: เพราะว่าดิฉันจำได้ว่าช่วงปี5960เนี่ยโอ้โหตอนนั้นรอนานมากเลยแต่อาจารย์ก็รอนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ก็รอคุณคิดดูใส่ชุดไทยมาแล้วลงจากมอเตอร์ไซค
1: ์ครับผมครับ
0: มอเตอร์ไซค์บอกอาจารย์ระวังอาจารย์เดี๋ยวตีลังคาเดี๋ยวผมลงก่อนเดี๋ยวจับอาจารย์ก่อนโอ้ดิฉันนี่ทรหดมากนะใส่ชุดไทยอย่างสวยหรูเลยลงจากมอเตอร์ไซค์ไม่พ้นรถมันเข้าไม่ได้ไงช่วงนั้นผอ.ต้องจำได้อะว่าถนนทุกสายมุ่งหน้าตรงไปที่สนามหลวงอะคนทุกคนอะใช่ไหมคะ
1: ค
0: นเยอะมากอะแล้วไหนจะที่เขามาออกร้านกันอีกอะใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โหเป็นอะไรที่แบบแต่ทุกคนมาด้วยใจอะ
1: ใช่ครับอาจารย์
0: ทุกคนมาด้วยใจทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: ช้าก็ช้ารอก็รอออยากบอกอะไรพี่น้องประชาชนที่กำลังจะมาอยากบอกอะไรให้เตรียมตัวยังไงให้พกอะไรมาบ้าง
1: ก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าถวายความอาลัยนะครับก็อาจจะเป็นต้องผ่านจุดคัดกรองนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าบัตรอื่นๆนะครับที่ปรากฏเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับหรือว่าถ้าท่านไม่มีท่านก็จดไว้ติดตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสำคัญเพราะว่าจะเป็นข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลก่อนเข้ากราบนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าบางวันก็อากาศก็ร้อนนะครับบางทีก็อาจจะไปเจอประชาชนที่มาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคิวนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับก็ควรจะเตรียมยารักษาโรคต่างๆติดตัวมาด้วยครับผมครับจ้าแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะมีหน่วยบริการทางการแพทย์นะครับคอยให้บริการอยู่ไม่ว่าจะเป็นจุดที่คัดตอนกองเบื้องต้นหรือภายในอุโมงค์ครับก็จะมีอยู่ทั้ง2จุดครับผมครับ
0: แล้วก็ถ้าใครต้องการวีลแชร์ก็มีคนเข็นวีลแชร์ให้หรือมีรถกอล์ฟไฟฟ้าม
1: ีรถกอล์ฟไฟฟ้าด้วยครับผมครับ
0: ต้องบอกเขานะคะเขาเต็มใจ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากๆค่ะผอ.สำหรับวันนี้ที่มาให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าไปที่สนามหลวงอ่ะนะคะไปถวายความอาลัยหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกกับเรื่องราวดีๆของเขตพระนครค่ะ
1: ครับยินดีครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ผอ.เขตพระนครค่ะผอ.สยามรัฐเรืองนามมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องราวของการที่จะเข้าไปถวายความอาลัยอ่ะนะคะบอกเลยว่าคนเยอะมากมากนะคุณต้องทำใจอันดับแรกเลยแต่ทุกคนมาด้วยใจอ่ะรอก็รอรอก็คือรอแต่งกายให้เรียบร้อยค่ะดิฉันให้คำแนะนำตรงนี้เลยนะอย่าใส่เสื้อแขนกุดอย่านุ่งกระโปรงสั้นอย่าใส่กางเกงยีนขาดเพราะเขาไม่ให้คุณเข้าคุณต้องแต่งกายให้เรียบร้อยใส่สีดำนะถ้าเป็นผู้ชายคุณก็ต้องใส่เสื้อแขนยาวล่ะนะอย่ามาใส่เสื้อคอกลมไม่ได้เขาไม่ให้เข้าผู้หญิงก็นุ่งผ้าถุงหรือไม่ก็ใส่ชุดไทยไปเลยแต่ว่าถ้าไม่มีชุดไทยนุ่งกระโปรงยาวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะการแต่งตัวสำคัญมากนะแต่ว่าเขาก็มีให้ยืมนะเขามีให้ยืมต้องไปยืมเขาก็แล้วกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องราวที่นำมาให้คำแนะนำตรงนี้ด้วยความปรารถนาดีจาก Thailand Story ข้างนอกมีเพลงไหมคะ ปีข้างนอกมีเพลงฟังเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายรายการค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามรับฟังดิฉันกลับมาคุยคุณอีกครั้งพรุ่งนี้ตามภาษาเราคนชอบกันพรุ่งนี้ยังอยู่เดือนนี้ยังอยู่เดือนหน้าไม่รู้สวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียนายกรัฐมนตรีปากีสถานยืนยันสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วพร้อมดำเนินการขั้นตอนแรกทันทีนัทนิชาจงโปร่งกลางผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลเวิลด์บ็อกซิ่งคัพที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสานต่อโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กในเรือนจำอย่างต่อเนื่องนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีจุดเริ่มต้นจากพระกรณียกิจเมื่อปี2544หลังทรงเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงกลางพบปัญหาเด็กที่ติดท้องและอาศัยอยู่ในเรือนจำร่วมกับแม่จึงมีพระดำริให้ดูแลทั้งแม่และเด็กอย่างเหมาะสมโดยทรงประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีสร้างคนดีควรเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและการตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพถือเป็นจุดเปลี่ยนของทัณฑสถานหญิงกลางในการเริ่มปรับปรุงด้านกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรห้องจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับเด็กทารกมีการแยกทารกไม่ให้ไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆกลายเป็นเรือนจำต้นแบบดำเนินโครงการกำลังใจก่อนขยายผลไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศจนนำไปสู่การจัดทำข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นแนวทางสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและความต้องการเฉพาะของผู้หญิงการคุ้มครองสิทธิของแม่และเด็กในเรือนจำเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกให้การยอมรับ
2: ข้อกำหนดตัวนี้มีทั้งหมด71ข้อและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกๆประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
1: ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเรือนจำทั่วประเทศพร้อมยกระดับให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลเรื่องสุขอนามัยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ความเป็นอยู่และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองเชื่อมต่อการทำงานอุดช่องว่างในการดูแลเด็กที่ออกจากเรือนจำหลังพ้นเกณฑ์การอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ดียิ่งขึ้นด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสานต่อโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
3: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือ จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวทางพระดำริของพระองค
4: ์ท่านได้มีพระดำริในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพร้อมในเรื่องของมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมถึงสัตว์ป่าด้วยโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ที่สำคัญก็คือพื้นที่ในกลุ่มป่าภาคตะวันออกกลุ่มป่ารอยต่อท่านก็มาสืบสานต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆกับการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าก็โดยแนวพระดำริของพระองค์ท่านในการที่จะช่วยทั้งคนและช่วยทั้งช้างนะครับเพราะว่าท่านก็รับสั่งเสมอว่าเรารักทั้งช้างและก็รักทั้งคนด้วยก็ต้องช่วยไปพร้อมกันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2562ก็ได้มีการทำกิจกรรมมากมายครับท่านได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่ารอยต่อทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นที่แหล่งอาศัยของช้างป่าให้อยู่ได้นานได้มากที่สุดรวมถึงการปรับรูปแบบของการทำอาชีพของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆป่าที่จะทำไงให้เกิดผลกระทบจากช้างป่าน้อยที่สุด
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวได้ว่ากรมอุทยานพร้อมน้อมนำแนวพระดำริมาสานต่อในการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อเปลี่ยนบทบาทของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าให้เป็นเครือข่ายสำคัญในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่เราเมื่อชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนปัญหาไฟป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศล
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนโดยทุกครั้งที่มีการบริจาคโลหิตจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำทั้ง7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ใกล้บ้านปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2569
6: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิษพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิษพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบรมีสังฆบิดรการเสวนาทางวิชาการระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติมาลิชโยรายงาน
1: ไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซีย
7: การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้ช่วงเวลาระหว่างเข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงภาคธุรกิจที่สำคัญกล่าวถ้อยแถลงส่งเสริมให้ทุกประเทศร่วมกันขยายความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคยูเรเซียสำหรับภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่เข้าร่วมในงานนี้อาทิองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งหลายหน่วยงานเคยเดินทางไปประเทศไทยและหารือเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงการประชุมแบบเต็มคณะซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานร่วมผู้นำทุกประเทศจะร่วมกันรับรองปฏิญญาคาซานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่างๆซึ่งจะเป็นกับความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนรัสเซียให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนครอบคลุมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้านายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งต้องยอมรับว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและที่ผ่านมารัสเซียก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนโดยจากการหารือกับภาคเอกชนทำให้เห็นว่าด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงดำเนินการน้อยกว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้า แต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ไทยยังอยากร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศIT วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะถือเป็นด้านใหม่พร้อมเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยโดยไทยจะใช้การทูตเชิงรุกเน้นการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายและคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรนายศิหศักดิ์ยังเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จากการร่วมประชุมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกระดับซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและที่สำคัญคือระหว่างประชาชนที่เห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวรัสเซียมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 1.9 ล้านคนต่อปีซึ่งจะช่วยส่งเสริมเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังแสดงความยินดีต่อกรณีที่สหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยรอคอยและคาดว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ด้านพลังงานที่ดีขึ้น
8: นายศิหศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันถือเป็นข่าวดีซึ่งเท่าที่พิจารณาข้อตกลงในครั้งนี้เป็นบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ยังค้างอยู่รวมถึงจะทำให้เรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไทยต้องหาทางเลือกด้านพลังงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการวมถึงรัสเซียนอกจากนี้คือการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันปุ๋ยภายในประเทศมีเพียงพอไม่เกิดปัญหาขาดแคลนขณะที่ราคายูเรียตลาดโลกปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
9: นายกฤตชนนท์ อัยยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรภายในประเทศมีเพียงพอแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบด้านราคาจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางซึ่งกระทรวงได้ผลักดันการลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวที่จากเดิมเกษตรกรใช้ปีละกว่า6ล้านตันให้ปรับสัดส่วนลงเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ70ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์อีกร้อยละ30เพื่อชดเชยปริมาณปุ๋ยนำเข้าที่หายไปกว่า1ล้านตันซึ่งจากการดำเนินการพบว่าเกษตรกรเริ่มปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: สิ่งที่เรากังวลนะว่าปุ๋ยจะขาดไหมวันนี้ไม่ขาดวันนี้เราลดการใช้ปุ๋ยลงโดยนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้บอกว่าเราใช้ปุ๋ยเคมี 100% ไม่ได้แล้วนะใช้6ล้านตันแบบเดิมเป็นเคมีแบบเดิมไม่ได้แล้วนะต้องลดลงในสัดส่วน 70-30ถ้าเราลดลงมาได้เหลือ 70-30 ไอ้ตรงที่หายไปล้านกว่าตันมันจะถูกทดแทนเกษตรกรก็ปรับตัวเพราะว่าถ้าราคามันขึ้นสูงเขาก็ปรับตัวหาผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนนะครับหาวิธีการในการเพาะปลูกที่มันทดแทนเข้ามาซึ่งของเราเองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราก็มีนโยบายที่ร่วมกับทางอว.ทำเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดคือแทนที่คุณจะใช้ 100% ขั้นแรกคุณไปตรวจดินคุณก่อนแล้วออกแบบสูตรปุ๋ยให้มันเหมาะสมกับสภาพดินของคุณ
9: ด้านนายรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันเช่นกันว่าสถานการณ์ปุ๋ยภายในประเทศขณะนี้มีเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนและจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วพบว่าราคายูเรียในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างมากจากเดิมที่เคยอยู่ในระดับ800ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งถือเป็นข่าวดีที่น่าจะส่งผลให้ต้นทุนหรือราคานำข้าวปรับตัวลดลงตามไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: สำนักงบประมาณจะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในการประชุมบ่ายนี้และเตรียมเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีวาระสำคัญสำนักงบประมาณจะเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนให้สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นรูปเล่มนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้และจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่1กรกฎาคมและพิจารณาวาระที่2และ3ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อให้สามารถประกาศใช้งบประมาณปี2570ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้สำนักงบประมาณยังเตรียมเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคู่กันด้วยผลิตนาฏขวัญสันตุกรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรียกระดับเกษตรไทยสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพแห่งอนาคต
12: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรีเพื่อรับมือกับวิกฤตความผันผวนของเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานโลกโดยมุ่งเปลี่ยนฐานภาคเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวฐานชีวภาพและการแพทย์บูรณาการซึ่งผลการศึกษาพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพสูงด้านความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่เช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังและแห้วสุพรรณที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูงอาทิอาหารฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพลังงานหมุนเวียนทางนี้กนอ.ได้วางกลยุทธ์การขับเคลื่อนผ่าน3ปัจจัยความสำเร็จหลักได้แก่การจับมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำเพื่อผลักดันการใช้นวัตกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างครบวงจรและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชนซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะเป็นการยกระดับพื้นที่สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงของภูมิภาคที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: ภาพรวมการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดมียอดใช้จ่ายสูงกว่า 33,800 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดพบว่าโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าอย่างล้นหลามโดยมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วจำนวนกว่า26ล้านรายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จสูงกว่า25ล้าน2แสนรายในจำนวนที่มีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวนกว่า4ล้าน6แสนรายและมียอดใช้จ่ายรวมในโครงการสูงกว่า 33,800 ล้านบาทในจำนวนนี้มียอดใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่เพิ่งเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า272ล้านบาทถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
13: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
0: ส่วนการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
14: นางสาวเพ็ญพักลิตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30-40 เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและคนดังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการดำเนินการในคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าของคดีขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานที่ได้รับจากการเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือขอศาลออกหมายจับบุคคลใดแต่หากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายมีน้ำหนักเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงการกระทำความผิดของบุคคลใดพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบธุรกรรมบางส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งถูกตรวจสอบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์หรูและรถจักรยานยนต์หลายรายการไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
15: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนรถจ่ายใต้โต๊ะ
16: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
15: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเชบาฟชารีฟแห่งปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลแล้วและจะมีผลบังคับ

0: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์สำหรับการประสบความสำเร็จในครั้งนี้
1: นายเยโกโควันชุกรักษาการผู้ว่าการแคว้นเบรียนทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนออกแถลงการกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งที่บรรทุกนักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศเบลารุสที่กำลังเดินทางในแคว้นเบรียนเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสประนามว่าเหตุการณ์โจมตีในแคว้นเบรียนส์ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายโจมตีพลเรือนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าถ้อยแถลงของทางการรัสเซียถือเป็นเรื่องเท็จ
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสที่ระบุว่าคลื่นความร้อนจะเริ่มค่อยๆก่อตัวและแผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้และออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในกรุงปารีสและพื้นที่ส่วนใหญ่ในทางตะวันออกของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าอาจมีบางภูมิภาคของฝรั่งเศสเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันทางการกรุงปารีสของฝรั่งเศสอนุญาตให้ประชาชนลงว่ายน้ำในคลองแห่งหนึ่งทางตะวันออกของกรุงปารีสเพื่อช่วยให้ประชาชนคลายความร้อนและรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพคอยดูแลความปลอดภัย
1: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 3,500,000 คนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 15.2 รองลงมาคือเวียดนามสหรัฐและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 60.4 โดยเหลือเพียง 300,000 คนซึ่งถือเป็นการลดลงเป็นเดือนที่6ติดต่อกันเนื่องจากรัฐบาลจีนเรียกร้องให้พลเรือนจีนงดเดินทางไปญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ย่ำแย่ลงอย่างมาก JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศจีนกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศเหล่านี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน่โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 น.และกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2ต่อ3เซต23-25 25-19 26-28 25-22 และ10ต่อ15เก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17โดยวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดีกรีเหรียญทอง4เกมและเพิ่งคว้านักชกยอดเยี่ยมที่เนเธอร์แลนด์มาหมาดๆอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าชกเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปแบบเอกฉันท์5ต่อ0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้นรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทอง U19 ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดที่ขยับขึ้นมาชกในประเภทประชาชนเป็นครั้งแรกอาศัยความสดและคุมจังหวะดักต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอแดนไปแบบขาดลอย5ต่อ0เสียงไปครอบ16คนไปดวลกับชินจายองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการมืออันดับ20ของโลก บชนะเคอิชา

0: ปาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน 2-0 เกม 21-15 22-20 ไปครอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัสออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้ 2-0 เกม 21-15 21-13 ขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน 2-1 เกม 21-17 18-21 21-11 ไปครอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรัชนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุไลประภารัตคู่มือวางอันดับ2และมืออันดับ13ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะห่วงซวนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน 2-0 เกม 21-12 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับสุภักดิ์จอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้ 2-0 เกม 21-10 21-19 ส่วนหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ5จะชนะคู่รุ่นน้องอนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์2-1เกม20-22 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบไปพบกับหยูซวนเฉินกับหลิวเจียนยุนจากไต้หวันขณะที่ชายคู่พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลตบชนะเปาซินดากูลาไวกับเจียงเชียงเว่ยจากไต้หวัน2-0เกม21-13 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกีจุงกับคิมซารังจากเกาหลีใต้กอล์ฟอาชีพ LPGA ทัวร์รายการ Major LPGA Classic for Simply Golf ชิงรางวัลรวมสูงถึง 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทเตรียมเปิดฉากระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนที่สนามไบรท์ฟิลด์คันทรีคลับรัฐมิชิแกนทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่2ติดต่อกันในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาต่อจากศึกดาวแชมเปี้ยนชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยตบเท้าเข้าร่วมล่าแชมป์ทั้งหมด8คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาจิติกุลด้วยโปรกอล์ฟมือสองของโลกพร้อมด้วยปัตตาลีอนันต์ฤกษ์การชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลทัศมินสุวรรณปุระพออนงเพชรล้ำโมริยาจุฑานุการและลุกกี้สาวไทยสุวิชยาวินิจฉัยธรรมร่วมประชันวงสวิงกับยอดนักกอล์ฟหญิงระดับโลกมากมายสองนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก2026ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลโดยนายบรรณากิจบรรจงทองจำปารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกรุงเทพเปิดเผยความสำเร็จในครั้งนี้ว่ามี2นักศึกษาในสังกัดสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันกีฬามวยไทยประเภทไหว้ครูประกอบด้วยเนตรภาศรีหาคำแท้นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลหญิงด้วยคะแนน 9.30 และพิทยาทิพย์ปราณีคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลชายทำคะแนนสูงถึง 9.50 คะแนนฟุตบอลโค้กครับยู17โซนภาคกลางและตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่2ยิงกันถึง39ประตูจาก8คู่โดยที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5-0 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเอาชนะสมุทรสงครามซิตี้ 1-0 สุพรรณบุรี FC ชนะสิงห์บุรีวอริเออร์ 7-0 และราชบุรี FC ชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่ากาญจนบุรี 5-0 ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมPT ประจวบ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนบาราจันวิทยา 4-3 และเสมอกันในเวลา 1-1 โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทเอาชนะอ่างทอง FC 4-1 สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 8-0 และกาญจนบุรีซิตี้ชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 5-1 ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอโรงพระศึกษาเดลินิวครับ2026ในรอบแรกกลุ่ม Cโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 3-1 ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม4โรงเรียนวัดสุทธิวรารามชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร 2-0 ด้านกลุ่ม D โรงเรียนวชิราลัยเชียงใหม่ชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ 3-1 ขณะที่กลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีชนะโรงเรียนปทุมคงคา 2-0 เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่า U15 World Cup Festival ซึ่งจะเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในลักษณะเทศกาลฟุตบอลซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนมากกว่าการแข่งขันเพื่อผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียวโดยมีแผนจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่23-31ตุลาคมนี้รวมถึงแผนที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงในปี2570อีกด้วยพลตรีธนนท์แสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่17-25กรกฎาคมโดยมีทั้งสิ้น4ชนิดกีฬาคือว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำสถานที่แข่งขันแบบเดียวกับที่จัดในศึก4เกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่แล้วว่ายน้ำจัดที่สระว่ายน้ำกกท. โปโลน้ำจัดที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตและกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาแข่งขันที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกบางนาล่าสุดมีนักกีฬาจาก34ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่ใช้วัดศักยภาพของนักกีฬาจากทั่วเอเชียรวมทั้งนักกีฬาไทยก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับเป้าหมายกีฬาว่ายน้ำถ้าจีนส่งทีมใหญ่มาโอกาสที่ไทยจะได้เหรียญทองก็ต้องยอมรับว่าลำบากแต่หากจีนส่งทีมชุด B จะเป็นโอกาสให้กับนักกีฬาหลายๆประเทศเช่นเดียวกับไทยคาดหวังว่าน่าจะมีเหรียญทองด้านโปโลน้ำทีมหญิงเชื่อว่าศักยภาพของไทยน่าจะติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศา าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรานุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024651 65ไม่เว้นวันหยุดราชการ มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรฉัตรเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูนรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยตีวานนท์14ถนนตีวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000วงเล็บบุ่มซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยท่านผู้ฟังครับเวลาที่ต้องแสดงความเคารพในโอกาสสำคัญเช่นการเข้าเฝ้าการกราบบังคมทูลการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ในงานพิธีจะสังเกตได้ว่าสุภาพสตรีจะมีวิธีการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามคล้ายกับการเต้นรำที่คนไทยเรียกกันว่าการถอนสายบัวแท้จริงแล้วการถอนสายบัวนั้นประเทศไทยไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่ได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์ยุโรปที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันชื่อเดิมของท่านี้เรียกว่าเคิร์ซี่แต่ด้วยความที่เรียกยากสำหรับคนไทยจึงถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าถอนสายบัวเพราะท่าทางการย่อและการก้มมีความคล้ายกับการเก็บสายบัวในบึงน้ำนั่นเองครับโดยประเทศไทยนำการถอนสายบัวมาประยุกต์แทนการหมอบกราบเพื่อให้ดูเป็นสากลขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมตะวันตกเพื่อให้สอดรับกับการแต่งกายชุดสากลและการจัดระเบียบราชการใหม่โอกาสในการใช้การถอนสายบัวนั้นจะใช้เพื่อการทำความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชนชั้นสูงโดยสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้บัญญัติไว้อย่างเป็นทางการในช่วงปีพุทธศักราช2549สำหรับวิธีการถอนสายบัวที่ถูกต้องเริ่มจากการยืนให้ตรงหันหน้าไปทางที่ประทับให้เท้าขวาเป็นหลักชักเท้าซ้ายไปทางด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่จากนั้นย่อตัวให้ต่ำลงช้าๆแต่อย่าให้ถึงพื้นขณะที่ชักเท้าซ้ายให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่าโดยใช้มือขวาทับมือซ้ายโดยหงายมือซ้ายและคว่ำมือขวาลงแล้วค่อมตัวลงเล็กน้อยทอดสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลำตัว ท่านผู้ฟังครับทั้งการโค้งคำนับของสุภาพบุรุษหรือการถอนสายบัวของสุภาพสตรีถือเป็นการแสดงความเคารพที่เป็นสากลและเป็นมารยาทในการแสดงความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์เจ้านายชนชั้นสูงที่เราชาวไทยควรยึดถือและทำให้ถูกวิธีที่สะท้อนถึงกิริยามารยาทรวมไปถึงการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชายแดนใต้เตรียมคึกคักรับมหากรรมไบค์คอฟฟี่คลับ2026จิบกาแฟชมงานครับตื่นตากับคาราวานบิ๊กไบค์กว่า300คันสัมผัสเสน่ห์ชุมชนสร้างมูลค่าจากรากฐานท้องถิ่นศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหารือเตรียมความพร้อมการจัดมหากรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างอัตลักษณ์ชายแดนใต้ผ่านการยกระดับห่วงโซ่คุณค่ากาแฟภายใต้กิจกรรมไบค์คอฟฟี่คราฟต์ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569นี้รวม2วัน1คืนณสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาภายในงานจะเต็มไปด้วยบรรยากาศสุดชิลสบายๆเป็นกันเองสไตล์คันทรีผสมกลิ่นอายงานคราฟต์ให้ทุกคนได้นั่งจิบกาแฟพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ามกลางมุมถ่ายรูปสวยๆเสียงดนตรีเพราะๆและความอบอุ่นของผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวของกาแฟงานฝีมือและวัฒนธรรมชายแดนใต้พร้อมพบกับกิจกรรมมากมายทั้งขบวนคาราวานบิ๊กไบค์จากประเทศมาเลเซียกว่า300คันนิทรรศการและบูธกาแฟจากผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่และต่างประเทศการจัดแสดงเมล็ดกาแฟคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่บูธผู้ประกอบการเบเกอรี่รวมถึงอาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์การแข่งขัน Thailand Coffee Brewer League and the Southern Most Latte Art Smackdown รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปกาแฟดริปกิจกรรมเวิร์กช็อปมัทฉะเวิร์กช็อปการทำคราฟต์ไซรัปจากวัตถุดิบพื้นถิ่นตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นชายแดนใต้ทั้งการพิมพ์ลายการเขียนลายเทียนผ้าบาติกและงานหัตถกรรมผ้ามัดย้อมผ้าครามที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงมือและสัมผัสเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดการจัดงานในครั้งนี้เป้าหมายเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่โดดเด่นของประเทศอย่างไรก็ตามการจัดงานไม่ได้เป็นเพียงแค่การโปรโมทสินค้าภายในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรกรนักสร้างสรรค์และภาคการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้วันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับสู่การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนพัฒนาระบบบริการรถสาธารณะพลังงานสะอาด EV บัสนำร่องบริการรับส่งนักเรียนที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ชั้น2นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาระบบบริการรถสาธารณะพลังงานสะอาด EV บัสนำร่องบริการรับส่งนักเรียนร่วมกับโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยและโรงเรียนดาราวิทยาลัยถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ถนนแก้วนวรัตน์ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีความหนาแน่นของการจราจรในช่วงเปิดและปิดภาคเรียนโดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมนำร่องโครงการรับส่งนักเรียนใน2โรงเรียนเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียนและสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนโดยรถทุกคันจะติดตั้งระบบติดตามและอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างครบถ้วนพร้อมย้ำว่าการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะไม่เพียงแต่เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรในระยะสั้นแต่เป็นการวางรากฐานระบบคมนาคมที่ยั่งยืนในอนาคตผ่านการขยายเส้นทางและพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่และเมืองสีเขียวที่ยั่งยืนสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบรับส่งนักเรียนและประชาชนให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยตามกฎหมายพร้อมช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่ถนนแก้วนวรัตน์และบูรณาการเส้นทางการให้บริการร่วมกับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบในการร่วมกันออกแบบและปรับปรุงรูปแบบในการให้บริการรถสาธารณะ EV บัสผ่านกลไกคณะกรรมการที่มีผู้แทนจากทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มการใช้บริการของนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนตลอดจนเป็นการลดอุบัติเหตุและความเสี่ยงจากการเดินทางพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของนักเรียนและประชาชนได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดสุขภาพดีใกล้บ้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคม ้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนตัวต่อ
10: การวิเชียรมาศ9แต้มจะวิ่งไปไหนเหร
11: อหนีเถอะตัวอะไรก็ไม่รู้บินวนไปมา
12: ตัวอะไรน่ะสีสวัสดิ
10: ์ตัวต่อไง
12: ตัวต่อตัวต่อนี่ต่อยไหม
10: แน่นอนต่อเป็นแมลงชนิดนึงมีเหล็กในคนที่โดนต่อยจะเจ็บปวดมากแล้วถ้าโดนมากๆเนี่ยตายเลยนะมันมักจะอยู่บนต้นไม้จำไว้นะ9แต้มวิเชียรมาศถ้าเห็นแล้วก็อย่าเข้าใกล้เชียว
11: คำว่าต่อที่ไม่ได้หมายถึงแมลงเนี่ยมีไหมสีสวัสดิ์ฉันว่าเคยได้ยินนะ
10: มีสิต่อยังมีความหมายอีกเยอะเลยต่อคือแมลงมีพิษมีหลายชนิดมีชื่อต่างๆเช่นต่อหลวงต่อหัวเสือ
13: และพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับ ISMED จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Thailand Muslim Friendly Tourism Shape a New Global Chapter ก้าวใหม่ไทยแลนด์ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวตลาดมุสลิมไทยสู่ตลาดโลกที่โรงแรมเบตงเมอร์ลินอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายใช้วงนิตยลับนายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Thailand Muslim Friendly Tourism Shaping a New Global Chapter ก้าวใหม่ไทยแลนด์ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวตลาดมุสลิมไทยสู่ตลาดโลกโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมการท่องเที่ยวร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ ISMEDภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมFriendly Tourism ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมุสลิมตามมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสร้างงานสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืนการที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องมุสลิมเฟรนลี่ทัวริสึมในครั้งนี้ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริการให้มีความเป็นมืออาชีพและตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมที่มีกำลังซื้อสูงและเป็นตลาดที่มีศักยภาพระดับโลกความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแต่ยังเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์เบตงในฐานะเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้แก่มุสลิมทราเวลเลอร์อินไซต์แนวทางการยกระดับสถานประกอบการและการบริการเอื้อต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมโดยไม่ขัดหลักศาสนามุสลิมเฟรนลี่เอ็กซ์เพลนดีไซน์แนวทางการออกแบบบริการประสบการณ์ท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมมุสลิมเฟรนลี่รูทดีไซน์ออกแบบทริปเส้นทางท่องเที่ยวอย่างเหนือชั้นสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมและวินนิ่งมุสลิมทราเวลเลอร์ออนดิจิตอลแพลตฟอร์มชนะใจลูกค้าด้วยดิจิทัลยุคใหม่การจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเชิงรุกของกรมการท่องเที่ยวที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมในภูมิภาคโดยคาดหวังว่าผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงบริการและสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ประทับใจซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเบตงมากยิ่งขึ้น
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อเสียงพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกว่างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนถ่ายวิดีโอเวลาที่ถูกตรวจค้นรถได้ไหมสวัสดีครับขออนุญาตครับผมขอตรวจรถหน่อยนะครับคุณถ่ายอะไรครับ
13: ผมถ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานครับถ่ายได้ไหมครับ
12: คุณจะถ่ายไปทำไมครับ
13: ถ่ายไว้ดูเฉยๆครับผิดกฎหมายไหมครับ
14: ไม่ผิดหรอกค่ะประชาชนมีสิทธิ์ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอขณะเจ้าพนักงานทำการตรวจค้นรถไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ของตนได้ค่ะแต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานและหากเจ้าพนักงานทำผิดจริงก็สามารถนำภาพหรือคลิปวิดีโอมาเปิดเผยได้โดยไม่เป็นการหมิ่นประมาทแต่จะต้องไม่ดัดแปลงแก้ไขในลักษณะนำความเท็จมาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์นะคะเพราะมิฉะนั้นจะผิดกฎหมายค่ะ
12: เชิญถ่ายเลยครับขอบคุณที่ให้ตรวจค้นนะครับเรียบร้อยแล้วขับขี่ปลอดภัยนะครับ
13: ครับผมทำหน้าที่ดีมากเลยครับไปก่อนนะครับ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่แนะวิธีดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายหากมีอาการตาแดงผิดปกติควรรีบพบจักษุแพทย์แพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยว่าในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายหากเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานไม่แข็งแรงเข้าช่วงฤดูฝนอาการเจ็บป่วยก็จะมาเยือนไม่เพียงแต่เสี่ยงกับโรคระบบทางเดินหายใจหรือโรคทางผิวหนังดวงตาก็มีความเสี่ยงเช่นกันโดยเฉพาะโรคตาแดงระบาดได้บ่อยเพราะเมื่อฝนตกน้ำฝนจะไปชะล้างฝุ่นละอองที่อยู่ตามอาคารหลังคาตามรั้วต่างๆอาจกระเด็นเข้าสู่ดวงตาได้ซึ่งน้ำที่ท่วมขังก็อาจจะมีเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียเมื่อน้ำที่สกปรกกระเด็นเข้าตาก็จะเกิดการติดเชื้ออย่างรวดเร็วอาการรุนแรงที่สุดจะมีอาการอักเสบเคืองตาอย่างรุนแรงตามัวหากมีปัญหากับดวงตาหรือมีอาการผิดปกติควรพบจักษุแพทย์ทั้งนี้การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพดวงตาก็ต้องการการดูแลเช่นกันซึ่งดวงตาก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อได้โดยเฉพาะโรคตาแดงระบาดได้บ่อยครั้งอาการของโรคตาแดงหากได้รับเชื้อโรคต่างๆจนทำให้เป็นโรคตาแดงอาการจะเกิดได้ภายใน 1-3 วันและระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ14วันแบ่งอาการได้โดยเกิดอาการตาขาวมีสีแดงเรื่อยๆระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติเช่นโรคตาแดงที่อาจเกิดจากน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาหรือนำมือที่เปื้อนสิ่งสกปรกไปสัมผัสโดนดวงตาหรือหากเกิดจากติดเชื้อไวรัสหนังตาจะบวมน้ำตาไหลมากต่อมน้ำเหลืองบริเวณกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกตาแพ้แสงหากติดเชื้อแบคทีเรียจะมีขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลืองมีน้ำตาไหลตาแฉะมองเห็นไม่ชัดและหากเกิดจากการแพ้จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลวิธีการป้องกันโรคตาแดงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วยเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวควรป้องกันและหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตารวมไปถึงหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในระยะการระบาดของโรคตาแดงหมั่นดูแลรักษาความสะอาดล้างมือให้สะอาดเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในพื้นที่แออัดเช่นรถสาธารณะเป็นต้นหากจำเป็นควรสวมแว่นตากันแดดกันฝุ่นกันลมและควรระวังไม่ให้แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาส่วนการรักษาโรคตาแดงหากมีอาการตาแดงควรพักผ่อนหรือลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรคและสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยลดการระคายเคืองตาควรพบจักษุแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก รมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ที่เสพดันสงขลาไมซิตี้เชื่อมเศรษฐกิจใต้สู่สากลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซปร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคใต้จัดงาน The Southern Mice Economic Forum 2026ภายใต้แนวคิด Southern Synergy ผนึกกำลังไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใต้สู่สากลที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยดร.สุรัตน์สาทองมีรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนผู้แทนจากภาครัฐภาคธุรกิจผู้ประกอบการนักวิชาการและเครือข่ายอุตสาหกรรมไม้จากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า200คนเวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจการพัฒนาเมืองและการสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคใต้ผ่านการเชื่อมโยงศักยภาพของแต่ละจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวการเกษตรมูลค่าสูงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สุขภาพการศึกษาโลจิสติกและการค้าชายแดนให้เกิดความร่วมมือและต่อยอดสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวการเลือกจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของพื้นที่ในฐานะเมืองไม้สำคัญของประเทศที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการค้าการลงทุนและความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมถึงการได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกซึ่งสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ทีเซปยังใช้เวทีดังกล่าวเป็นพื้นที่กลางในการรวบรวมผู้กำหนดนโยบายผู้นำธุรกิจนักพัฒนาเมืองและเครือข่ายภาคส่วนต่างๆเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ในอนาคตผ่านการเสวนาที่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์การพัฒนาคนการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเตรียมความพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติทีเซปคาดหวังว่าองค์ความรู้เครือข่ายความร่วมมือและข้อเสนอที่เกิดขึ้นในเวทีครั้งนี้จะได้รับการต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองไมซ์และเมืองศักยภาพในภาคใต้อย่างต่อเนื่องช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและขับเคลื่อนภาคใต้สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลกภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากพื้นที่จริงอาทิการสำรวจย่านเมืองเก่าหาดใหญ่กิจกรรมด้านอาหารและวัฒนธรรมสร้างสรรค์รวมถึงนิทรรศการภาพถ่ายที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของผู้คนในภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้าด้วยกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: องให้แน่ใจ
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอนเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบ
2: ดูเครื่องหมายมอกนี่สิที่ปลั๊กไฟมีวงกลมล้อมรอบแต่ที่ขวดน้ำปลาไม่มีวงกลมล้อมรอบฉันงงไปหมดแล้วนี่มันมอกปลอมหรือเปล่า
1: ไม่ปลอมหรอกมานี่จะเล่าให้ฟังสมอมีเครื่องหมายมาตรฐาน4แบบแบบแรกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคแบบที่2เครื่องหมายมาตรฐานบังคับมีวงกลมล้อมรอบเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบที่3เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.อยู่ที่สินค้าโอท็อปและเครื่องหมายมอกส อยู่ที่สินค้าและบริการระดับ SME ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3: ปบาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิสสเตชัน
4: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั่วประเทศครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสันนิษฐานคิสเตชันครับเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราก็มีเรื่องราวนะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนนะครับนำมาฝากเป็นประจำโดยแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงสองของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยกันนะครับช่วงที่สามของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์และก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับสี่ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางได้หนึ่งช่องทางนะครับและติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมนะครับในระบบ FM ทั่วประเทศและทางองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและสามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th ครับทางเครือข่ายองค์กรภาคีนะครับก็ภาคี fm.org www.phakifm.org และทางสถานีเด็กครับก็ www.sanideck.com พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับ sanideck.com ก็รับฟังกันได้ทั้งรายการสดรายการออนไลน์นะครับท่านสามารถจะติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำรายการไปออกอากาศนะเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
4: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
4: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้าง

0: นแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
4: คิดสารดี
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไมจึงตกนั่นน่ะสิฝนเอ่ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆ เราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนแล้วเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่าการเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอน้ำเนี่ยมันจะกลั่นตัวรวมการกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกลั่นตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอน้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะคือหิมะหรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟอร์เซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆ เนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้า แต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกลั่นตัวอนุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะมีความสำคัญในการช่วยทำให้ไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกได้ง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัวเนี่ยไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะทีนี้เมฆเนี่ยประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมากเมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเอ๊ะแล้วเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะเม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิดกรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอ้น้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอ้น้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยการในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอ้น้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอ้น้ำของผลึกน้ำแข็งฉะนั้นไอ้น้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอ้น้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่า Bergeron Fin Descent ค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะก่อตัวจากก ก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คิดสาระดี
3: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
4: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
6: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
7: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
6: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
7: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้างผสม

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะครับแล้วก็ทุกสัปดาห์ครับเราจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยครับอัปเดตกิจกรรมกันว่าสภาเด็กและเยาวชนทำอะไรกันบ้างครับในรอบสัปดาห์นะครับวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนนะครับก็เป็นคณะทำงานของสภาเด็กชนนะครับน้องอันนะครับก็เป็นคณะทำงานนะสำนักปัจจัยสำนักป้องกันและป้องกันปัจจัยเสี่ยงเนาะแล้วก็พิทักษ์สิทธิเด็กนะครับน้องชนิดนาฏทนกระโทษครับสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: น้องสาวชนิดนาฏค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะน้องสาวชนิดนาฏทนกระโทษค่ะคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยสำนักป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพิทักษ์สิทธิ์ค่ะ
4: นะสำนักป้องกันประชาสิทธิ์และพัฒนสิทธิ์นะครับก็ก่อนอื่นที่เราจะคุยกันเรื่องของสำนักนะนี้ทำอะไรกันบ้างนะครับปัจจัยเสี่ยงและพัฒนสิทธิ์กับเด็กเยาวชนอย่างไรวันนี้มีข่าวกิจกรรมของสภาเด็กเยาวชนมาฝากครับเชิญเลยครับ
5: ครั้งล่าสุดนะคะก็จะจัดเป็นงาน Smoke Free Area คนรุ่นใหม่เท่ได้ไม่สุขค่ะโดย Gen H ร่วมกับกองสุขกองการศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่สสส.และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยค่ะโดยเวทีนี้นะคะก็เป็นเวทีจัดเสวนาค่ะให้ผู้คนนะคะได้ทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กไทยถึงมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเยอะแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นค่ะโดยที่ให้ผู้ใหญ่ได้มาพูดคุยกันว่าเราเนี่ยจะหาทางออกยังไงกับเรื่องนี้ค่ะ
4: ครับก็เป็นเวทีที่เด็กและเยาวชนเนาะคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ไหมซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านนี้โดยตรงนะครับเวทีนี้เป็นยังไงบ้างครับอันเวทีนี้เนี่ยมีข้อความเห็นจากสภาเด็กและเยาวชนเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ายังไงบ้างครับ
5: จากการสำรวจเนี่ยเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ค่ะจะเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าจากที่เราเห็นในแหล่งข่าวค่ะจะเป็นเด็กตั้งแต่อายุ6ขวบที่ในโซเชียลที่เราอาจจะเห็นกันน้องก็เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเนาะค่ะทางที่เราได้ไปเสวนากันเนี่ยเราก็ได้หาทางออกว่าเอ๊ะทำไมเด็กถึงสูบบุหรี่แล้วเราจะมีการพูดคุยกับเขายังไงค่ะส่วนก็เลยออกมาเป็นคำตอบว่าเราเนี่ยควรที่จะรับฟังปัญหาของเขาช่วงวัยของเขาว่าเอ๊ะเขาเนี่ยไปเจออะไรมาทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ค่ะใช
4: ่ครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะแล้วก็ตรงกับทางของสำนักป้องกันนะปัจจัยเสี่ยงด้วยนะนำถึงแล้วเขาพิทักษ์สิทธิเด็กนะตอนนี้ปรากฏว่าเด็กเนาะระดับประถมเลยนะที่มาสูบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเมื่อก่อนเองนะรุ่นพี่ต้อยเป็นเด็กนะอันก็บอกว่ารุ่นพี่ต้อยเป็นเด็กนี่ก็คือเรารู้แล้วคือมันไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันกลิ่นมันนะบุหรี่เดิมเนี่ยมันจะมีกลิ่นอยู่ใช่ไหมวิธีการเคยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าตอนที่ทำงานกิจกรรมกันใช่ไหมก็คือว่าให้อยากจะรู้ว่าลูกตัวเองสูบบุหรี่ไหมให้ไปกอดใช่ไหมคุณแม่กอดลูกนะแล้วดมและแอบดมศีรษะดมผมก็รู้นี่คือสูบบุหรี่แต่วันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ทฤษฎีนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะเพราะว่ามีบุหรี่ที่เพราะว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าที่เจาะเฉพาะกลุ่มด้วยค่ะอาจจะเป็นแบ
4: บ
5: ในรูปแบบของของเล่นอุปกรณ์การเรียนซึ่งเราสังเกตเนี่ยเราสังเกตได้ยากมากๆเลยค่ะพี่ต้อย
4: สังเกตยากด้วยใช่ไหมนี่ความยากความท้าทายของทั้งสำนักงานที่เกี่ยวข้องนะกระทรวงที่เกี่ยวข้องแล้วก็สภาเด็กแนวโน้มที่เราคุยกันเนี่ยของคณะทำงาน นะของสภาเด็กและเยาวชนเองเนี่ยคณะบริหารสภาเด็กเขาคุยกันเรื่องนี้เราจะต้องขับเคลื่อนกันยังไงบ้างครับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
5: ค่ะเราก็ทำเป็นกลุ่มแกนนำเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าค่ะแล้วก็เปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนเนี่ยออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้รณรงค์เองแบ
4: บ
5: เด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนตามแนวคิดของเราเลยใช่ค่ะให้เด็กเนี่ยได้ออกมากล้าแสดงออกมากขึ้น
4: ครับอย่างน้อยก็เปิดพื้นที่ให้เขาได้คุยกันอย่างน้อยเราก็จะมีเห็นว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปสู่ใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อมันสาเหตุจากตรงนี้แล้วก็มีแกนนำที่จะไปช่วยเนาะอย่างน้อยคือแกนนำสภาเด็กอะไม่สูบอยู่แล้วใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยก็คืออย่างนั้นเนี่ยก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็น้องๆที่เขาสูบเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ลดลงอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมครับที่เราติดตามการของสภาเด็กและเยาวชนนะเราก็คือให้เด็กคิดเด็กทำเด็กนำและผู้ใหญ่หนุนเรื่องนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ของเด็กอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งหลายกระทรวงนะที่ต้องที่จะต้องจับมือกันไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการสังคมของมนุษย์นะเกี่ยวข้องหมดเลยอันนี้ที่เกี่ยวข้องนะคราวนี้กลับมาที่ทางด้านของคณะทำงานสำนักป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพิทักษ์สิทธิเด็กเองเนี่ยทำอะไรกันบ้างครับอัน
5: ค่ะในขอเล่าเป็นกลุ่มของสำนักก่อนนะคะทางสำนักป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพิทักษ์สิทธิ์เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มที่ดูแลค่ะก็คือกลุ่มประธานจะเป็นเลขาที่ดูเอกสารเข้าเอกสารออกแล้วก็ติดตามผลการดำเนินงานว่าแต่ละคนในสำนักเนี่ยค่ะได้ไปร่วมโครงการอะไรแล้วก็มีการติดตามงานค่ะกลุ่มต่อมาจะเป็นกลุ่มสุขภาวะและความเสี่ยงกลุ่มนี้นะคะก็จะดูแลเรื่องความเสี่ยงต่างๆค่ะเราก็จะแบ่งกันเช่นเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนสุขภาวะทางเพศค่ะ
4: ครับ
5: แล้วก็แอลกอฮอล์การพนันและสารเสพติดค่ะกลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มสิทธิพิทักษ์สิทธิมนุษยชนค่ะก็จะดูแลเรื่องสิทธิต่างๆค่ะ
4: ก็เป็นแบ่งกันเลยนี่คือหน้าที่ที่ต้องทำกันเนาะของคณะทำงานคราวนี้ทำไมอันถึงมาสมัครเป็นคณะทำงานของสำนักนี้อ่ะสนใจงานด้านไหนครับ
5: ค่ะคือย้อนก่อนไปตอนที่อยู่ช่วงมัธยมค่ะก็เป็น คนที่ชอบทำงานเป็นจิตอาสาแบบนี้ค่ะแต่ว่าด้วยเรื่องอุปสรรคค่ะทะเบียนบ้านเรากับที่ตำบลของเราอะค่ะเราไม่สามารถที่จะเป็นคณะทำงานในสภาเด็กของตำบลได้แล้วก็ไปช่วยงานกิจกรรมต่างๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งแรงในการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนสภาเด็กก็คงดีก็เลยสมัครเข้ามาในสำนักป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพิทักษ์สิทธิ์ค่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยชอบประเด็นเรื่องสุขภาพจิตด้วยแล้วก็ได้ไปสำรวจในแหล่งข้อมูลต่างๆว่าเด็กไทยเนี่ยมีวิกฤตด้านสุขภาพจิตกันเยอะค่ะ
4: แล้วก็ตรงกับที่เราเรียนอยู่ด้วยใช่ไหมแนะนำให้ผู้ชมเพื่อนฟังหน่อยครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับ
5: ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตคณะจิตวิทยาสาขาจิตวิทยาค่ะชั้นปีที่3ค่ะ
4: ปีที่3แล้วนะครับอ๋อแสดงว่าคือทำกิจกรรมสภาเด็กมาตั้งแต่มัธยมนะอยู่ต่าง

0: เยอะแยะมากมายเลยค่ะในการนำมาพัฒนาตัวเองเป็นคอนเนคชั่นและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือเราได้เป็นกระบอกเสียงของเด็กและเยาวชนได้ช่วยเหลือสังคมค่ะ
1: ก็เป็นคือว่าเป็นสายกิจกรรมเลยนะฮะเป็นสายกิจกรรมมาตั้งแต่ก็คือมัธยมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำในกิจกรรมของทางสถาบันการศึกษาแล้วก็มาเป็นคณะทำงานสภาเยาวชนแห่งประเทศไทยดูแลด้านนี้ก็คือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนคราวนี้กลับมาที่ในส่วนของประเด็นเรื่องของป้องกันปัจจัยเสี่ยงแล้วก็พิทักษ์สิทธิ์ของสภาเยาวชนในส่วนที่ประเด็นที่อันดูแลครับตอนนี้เนี่ยดูแลในส่วนของประเด็นไหนบ้างแล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างไรครับ
0: ตอนนี้ก็ดูแลเป็นในเรื่องประเด็นความปลอดภัยทางท้องถนนค่ะการเสนอและการขับเคลื่อนนะคะตอนนี้ก็มองเห็นถึงเรื่องหลักสูตรการศึกษาค่ะซึ่งเราได้มองเห็นว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนค่อนข้างจะเยอะมากเลยแล้วก็ผู้เด็กที่เกิดความสูญเสียเหล่านั้นนะคะส่วนมากเป็นเด็กที่ไม่มีใบขับขี่แล้วก็เลยมองเห็นว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยใส่หลักสูตรความปลอดภัยทางท้องถนนเข้าไปในหลักสูตรที่เราเรียนอยู่นะคะมันก็อาจจะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้เขาเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนได้มากขึ้นค่ะ
1: แสดงว่าตอนนี้หลักสูตรที่เราดูไปส่องดูเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมหลักสูตรเนี่ยในสายการศึกษา
0: อยากที่จะรณรงค์เรื่องการให้แต่ละโรงเรียนนะคะช่วยเขาเรียกว่าไงนำหลักสูตรเรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนนะคะมาใช้แล้วก็เป็นเรื่องการสอบใบขับขี่ในสถานศึกษาค่ะ
1: ก็จะมีน้องๆใบขับขี่ที่ต้องอายุ15ปีขึ้นไปถึงจะสอบได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าเราจะเห็นน้องๆที่อายุไม่ถึง15ปีนะก็ผู้ปกครองจะบอกมีความจำเป็นอ่ะใช่ป่ะเด็กบางทีประถมอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วแต่ปัญหาคือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนาะดังนั้นอย่างน้อยเนี่ยคือแน่ๆคือ15ปีจะต้องมีใบขับขี่อย่างน้อยก็รณรงค์ให้มีใบขับขี่ถึง อายุไม่ถึงก็จะต้องรู้จักเซฟตี้ใช่ไหมรณรงค์ตรงส่วนนี้นะเวทีนี้เนี่ยได้ในเสนอในหน่วยงานไหนบ้างครับของสภาเด็กเยาวชน
0: ก็จะเป็น
1: ครับ
0: องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
1: อ๋อครับได้ทำงานกับทางคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะได้ไปเสนอกับทางกระทรวงคมนาคมยังคะอันนี
0: ้ได้ไปยื่นแล้วค่ะ
1: เอาไปยื่นแล้วใช่ไหมนะครับอันนี้คือหมายถึงรัฐมนตรีชุดเก่าหรือชุดใหม่ปัจจุบัน
0: ชุดเก่าค
1: ่
0: ะ
1: ชุดเก่าแล้วเราชุดใหม่นี้ยังไม่ได้ยื่นใช่ไหมเดี๋ยวต้องตามต่อเนื่องการจ่าเด็กนะรัฐมนตรียังบอกว่าที่เกี่ยวข้องนะอันนี้ก็คือเรื่องของท้องถนนก็จะมีในส่วนของเรื่องของรัฐมนตรีก็คือจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะที่เกี่ยวข้องอันที่หนึ่งละที่อันพูดถึงอันที่สองก็คือฝั่งที่สองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนาะเขาจะแอดหลักสูตรเข้าไปอันนี้เพิ่งรู้ว่าไม่มีหลักสูตรนี้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไม่มีค
1: ่ะสะท้อนจากเด็กๆนะดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมีหลักสูตรนี้เข้ามาเราจะเห็นว่าโรงเรียนสีขาวใช่ป่ะขับขี่ปลอดภัยแต่ว่าไม่มีหลักสูตรตรงนี้เข้ามาอันนี้น่าสนใจต้องติดตามกันนะครับนี่คือในส่วนของทางด้านของสภาเยาวชนคือคณะทำงานนะครับสำนักปัจจัยเสี่ยงและพิทักษ์สิทธิเด็กนะครับก็เป็นการที่จะต้องคุ้มครองเนาะพูดถึงสิทธิเด็กเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะมีเราต้องคุ้มครองกี่ด้านนะของเด็กอ่ะสิทธิเด็กครับ
0: สี่ด้านค่ะเป็นด้านสิทธิที่เด็กจะได้มีชีวิตรอดสิทธิในการได้รับการพัฒนา
1: ครับ
0: โอเค
1: ครับ
0: สิทธิที่จะได้รับการมีส่วนร่วมและสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองค่ะ
1: นะก็คืออย่างน้อยเนี่ยสิทธิเนี่ยมันเกี่ยวข้องหมดเลยคือหมายถึงว่าสิทธิเด็กที่พูดเข้ามาทั้ง4ด้านเนี่ยนะครับสิทธิในการจะต้องมีชีวิตอยู่ใช่มั้ยชีวิตรอดใช่มั้ยแรกเลยดังนั้นเนี่ยก็คือเด็กจะต้องปลอดภัยจะต้องมีสิทธิรอดเรื่องการศึกษาเรื่องการพัฒนาเรื่องการมีส่วนร่วมเนาะอย่างวิธีของสภาเด็กและเยาวชนก็คือการมีส่วนร่วมนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการทำงานนะจากนี้ไปเนี่ยทางด้านของสำนักเองจะมีกิจกรรมหรือโครงการอะไรต่อเนื่องครับ
0: ค่ะกิจกรรมนะคะก็จะมีเรื่องตอนนี้กำลัง

0: ทำเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าค่ะแล้วก็กำลังติดตามขยายติดตามและขยายผลในจังหวัดแกนนำต่างๆค่ะ
1: นะครับจากที่เราคุยกันในเรื่องของโครงการที่ปัจจัยเสี่ยงนะหมายถึงว่าทั้งเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องของความปลอดภัยเนาะแล้วก็เรื่องของเรื่องของจิตนะเรื่องของเด็กตัวสุขภาพจิตนะครับตรงส่วนนี้เองทางสภาเด็กและชนเด็กทำงานมีการพูดคุยมาว่าปัญหาหลักๆของปัญหาเหล่านี้มันเริ่มจากที่ไหนอะได้คุยกับคือในมุมมองของเด็กและเยาวชนนะไม่คืออันนี้คือเดี๋ยวบอกเอพี่ต้อยถามเหมือนกับน้องหนูเป็นอะไรนะกระทรวงเลยอันนี้ถามในฐานะที่ตัวแทนเด็กและเยาวชนแล้วคุยกับเพื่อนๆกับน้องๆครับว่าปัญหาหลักๆจริงๆแล้วมันเริ่มจากตรงไหนบ้างครับ
0: ปัญหาหลักๆเลยต้องเกริ่นก่อนว่าปัญหาที่พบในเด็กและเยาวชนในประเทศไทยนะคะแต่ละภาคก็จะมีไม่เหมือนกันอย่างภาคกลางเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเราพบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเพราะว่าเด็กในพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจะมีการแข่งขันเรื่องการศึกษาเนี่ยสูงมากเด็กในภาคกลางก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้ามากกว่าภาคอื่นๆแล้วก็ภาคเหนือเนี่ยค่ะตอนนี้ปัญหาที่เราพบหลักๆเลยคือเป็นฝุ่น PM 2.5 และไฟป่าค่ะ
1: ครับแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันอย่างกทม.อย่างก็แปลกเนาะสถาบันการศึกษาเยอะเลยเนาะแต่ว่าด้วยความที่แข่งขันจะไปอยู่ไปเรียนที่แบบก็เรียกว่าดูแบบดีขึ้นนะเกรดสูงคือแบบดูแล้วการเรียนการศึกษาแนวหน้าใช่ไหมสถาบันที่แบบชื่อดังๆอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือการก็เด็กก็จะเครียดสักหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่สะท้อนออกมาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับตรงส่วนนี้ถ้าพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาของน้องๆของสภาเด็กเองเนี่ยในมุมของเด็กนะอันนี้จะมีการแก้ปัญหายังไงพี่เสนอกับผู้ใหญ่ครับ
0: ถ้าเสนอในทางผู้ใหญ่ขอยกเป็นเรื่องสุขภาพจิตค่ะคืออยากที่จะให้ผู้ใหญ่เนี่ยเข้าใจเด็กมากขึ้นอาจจะสร้างเป็นสายด่วนที่สำหรับมีน้องๆนักศึกษาเนี่ยโทรไปปรึกษาเพราะว่า รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยค่ะด้านสายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยอาจจะมีคนที่ไม่เพียงพอใช่ค่ะแล้วก็
1: เพราะว่าส่วนใหญ่โทรไปสายด่วนก็จะเป็นแบบอัตโนมัติอ่ะ
0: ใช
1: ่ค่ะพอจะเจอคนจริงใช่ไหมอันนี้ลองโทรไปละพี่ต้อยเดี๋ยวกดอันนั้นแหละไม่รู้จะกดอะไรอ่ะคือใช่ไหมอันนั้นคนมันควรมีแบบเจ้าหน้าที่ที่จะรับสายโดยตรงเลยใช่ป่ะครับอันนี้ทางที่หนึ่งเชิญครับต่อ
0: ค่ะแล้วก็เป็นอยากจะสนับสนุนเรื่องแต่ละโรงเรียนอยากให้มีเป็นเพื่อนที่ปรึกษาหรือนักเรียน YC ค่ะเป็นชมรมสำหรับให้น้องๆเนี่ยได้มาพูดคุยขอคำปรึกษาเพราะว่าอาจจะมีน้องๆบางที่บางเรื่องที่เขาเนี่ยไม่กล้าปรึกษาพ่อแม่หรือว่าคุณครูค่ะเขาก็จะมีความสบายใจที่เขาอยากที่จะปรึกษาพูดคุยกับเพื่อนแล้วก็ให้นักเรียน YC นะคะได้ไปปรึกษากับอาจารย์อีกทีนึงว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ
1: ครับก็เป็นแนวทางที่เสนอก็คงเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าจะการขับเคลื่อนอย่างไรซึ่งสภาเด็กชนเองก็จะมีเวทีนะเวทีทั้งสิทธิเด็กเวทีไงเรียกว่าเวทีของสมัชชาเด็กชนแห่งชาตินะแล้วก็มีคณะทำงานที่เป็นตัวแทนเด็กชนที่ไปคุยกับรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีด้วยนะตรงส่วนนี้ก็จะมีเวทีการเป็นสภาเด็กชนเนี่ยจะมีข้อดีอย่างนี้แหละครับมันเป็นพื้นที่เวทีให้น้องๆได้เสนอแนะนะครับให้กับผู้ใหญ่คราวนี้นะถามในฐานะที่อันมาเป็นคณะทำงานสภาเด็กเยาวชนแล้วก็เคยอยู่ที่ตรังเนาะอยู่ต่างจังหวัดนะแล้วเข้ามาอยู่กทม.สโลแกนของสภาเด็กเยาวชนคือเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนหนูคิดว่าคอนเซปต์เนี้ยก็คือทำได้จริงไหมถ้าให้คะแนน 100% น่ะเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเนี่ยเป็นจริงไหมที่ผ่านมา
0: ถ้าในตอนนี
1: ้ครับ
0: เป็นจริง6ให้70%
1: ค่ะ
0: 70% เพราะว่าตอนนี้มีทั้งหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนนะคะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนต่างๆอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยค่ะสำนักป้องกันปัจจัยเสี่ยงพิทักษ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ได้มีการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจในเรื่องโครงการตำรวจริบบิ้นขาว X CVCT ค่ะใช่ก็จะเป็น ต้านภัยความรุนแรงในสถานศึกษาค่ะเขาก็จะสนับสนุนเราในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับน้องค่ะ
1: อืมนะก็และอีก 30% นะดังนั้นเนี่ยสัญญาคือยังไม่เต็มร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือเด็กที่สะท้อนออกมานะเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนถ้ามองถึงการทำงานของเด็กและเยาวชนถ้ามองถึงรัฐบาลชุดใหม่นะครับในฐานะอันก็เป็นและตัวแทนนักศึกษาเนาะแล้วก็เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เองเนี่ยถ้ากับสายงานที่เราทำอยู่นะมันจะไปแตะต้องเกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาและก็กระทรวงสาธารณสุขอารวมถึงกระทรวงคมนาคมด้วยอ่ะถ้ามีโอกาสนี่เลยกี่คนรับตีกี่ท่านเนี่ยเดี๋ยวนะก็4รัฐมนตรีและ1นายกนะให้ฝากถึงรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก่อนอยากจะฝากอะไรในฐานะที่จะเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นคณะทำงานของสภาชุมชนแห่งประเทศไทยครับเอากระทรวงไหนก่อนเรียงได้เลยฮะฝากรัฐมนตรีฮะกับภารกิจงานกับนโยบายด้านเด็กและเยาวชนครับเอาใกล้ตัวก่อนไหมกระทรวงพม.ใช่ครับฝากอะไรถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงพม.ครับ
0: ค่ะก็เป็นฝากในเรื่องของเด็กคืออนาคตของชาติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยคิดที่จะพัฒนาชาติต้องเริ่มจากเด็กสิทธิที่เด็กจะได้มีชีวิตรอดสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องได้รับจริงค่ะ
1: นะฝากให้มติพม.นะกระทรวงศึกษาธิการกับฝากไหมกระทรวงสายการจะฝากประเด็นไหนบ้างครับ
0: เป็นเรื่องการเรียนรู้ค่ะอยากที่จะเพิ่มหลักสูตรในที่เด็กและเยาวชนพบเจอในชีวิตเป็นยุคปัจจุบันเนาะเป็นยุคใหม่เนาะเพิ่มเข้าไปในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนนอันตรายของสารเสพติดและแอลกอฮอล์ว่าแบบเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวของเรามากเลยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนค่ะอยากให้แบบทุกคนเนี่ยร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังในเรื่องนี้
1: นะผ่านในรั้วโรงเรียนก็คือผ่านนโยบายของตีว่าการกระทรวงสันติการนะครับมีท่านประเสริฐจันทร์ดวงทองนั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับไปที่กระทรวงอุดมศึกษาอันนี้ตรงกับเราอยู่ตรงนี้เลยฮะเชื่อมต่อกับกระทรวงสาธารณสุขครับครับ
0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็พบปัญหาเด็กจบใหม่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่มีงานเนาะก็อยากที่จะฝากไป
1: ฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุดมศึกษาครับเชิญครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ฝากแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับนะก็นะเรียนไปแต่ไม่มีงานทำใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยต้องมีหลักนั้นเผื่อให้น้องๆที่จบปริญญาตรีมามีงานทำตรงส่วนนี้ได้หลักสูตรนะครับแล้วก็อีกกระทรวงหนึ่งนะครับคือกระทรวงคมนาคมครับครับกระทรวงคมนาคมครับ
0: กระทรวงคมนาคมขออภัยค่ะกระทรวงคมนาคมค่ะก็ตอนนี้อะค่ะปัญหาที่พบเนาะก็เรื่องของการเดินทาง
1: ครับ
0: การคมนาคมของแต่ละจังหวัดเนี่ยยังไม่เอื้อต่อเด็กและเยาวชนค่ะจึงอยากที่จะมอบให้ผู้ใหญ่นะคะช่วยแก้ไขเพราะว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะเขาต้องใช้เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะในการเดินทางที่จะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเรียนรู้นอกสถานที่การเดินทางไปเก็บประสบการณ์ภายนอกค่ะก็อยากที่จะให้เรื่องการเดินทางเนี่ยค่ะสะดวกมากยิ่งขึ้น
1: ก็ต้องฝากเรื่องการเดินทางเนาะพอเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งขึ้นมาเนาะอุบัติเหตุรถโรงเรียนบ้างนะเราก็ไม่เห็นนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ก็คุยกับสภาเด็กชนกรุงเทพมหานครยังคุยเรื่องของรถบัสนักเรียนเราเห็นต่างประเทศใช่ไหมในภาพยนตร์ใช่ไหมภาพยนตร์ต่างประเทศมันก็จะเห็นรถสีเหลืองใช่ไหมบัสคูใช่ไหม แต่ทำไมประเทศไทยถึงไม่มีอันนี้สิ่งหนึ่งที่ได้คุยกับน้องสภาเด็กนะว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่ต้องทำนะเรายังคุยกับทางผู้ว่ากทมที่ผู้สมัครกทมนะว่าเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยวันนี้อาจจะต้องคุยกันอาจจะต้องคุยกันย้ำๆซ้ำๆกันอีกทีหนึ่งแล้วก็วันนี้เขาอันเองก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าคงฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขนะที่เกี่ยวข้องนะเรื่องของรถบัสหรือว่ารถที่จะพาน้องๆไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยนะครับสุดท้ายนะสุดท้ายเวลาสั้นๆฝากถึงท่านนายกตรีครับนันหนูครับอนุทินชาญวิรุฬกุลครับเชิญครับ
0: ค่ะก็ฝากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยด้วยค่ะนะคะในการ อยากให้สภาเด็กและเยาวชนนะคะมีบทบาทมากขึ้นในสังคมให้เขาได้พัฒนาสกิลของเด็กและเยาวชนไทยเป็นกระบอกเสียงรณรงค์ให้เด็กไทยเนี่ยกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับนะก็นี่คือเสียงจากตัวแทนเด็กและเยาวชนตัวแทนนักศึกษาแล้วก็เป็นคณะทำงานของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังนะน้องๆเองเนี่ยเป็นอาสาสมัครทั้งหมดเลยนะและอันเองเนี่ยทำงานหลายด้านเลยทั้งในรั้วสถาบันเนาะมาเป็นนายกสโมสรนักศึกษาด้วยแล้วก็มาเป็นคณะทำงานของสภาเด็กทำงานตรงส่วนนี้นะครับอย่างน้อยได้ประสบการณ์ที่ดีที่เกิดขึ้นเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกันนะวันนี้ต้องขอบคุณน้องอันนะครับชนิดหน้าทบกระทบนะครับก็เป็นคณะทำงานสภาเด็กชนแห่งประเทศไทยร่วมพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามาพูดคุยกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่นเพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
3: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
4: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยการพัฒนาฝ่ายหาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรี

0: สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวจากนักข่าวต้นกล้านิ้วสถานีเด็กร่วมกับนักข่าวต้นกล้านิ้วเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมโครงการเด็กอาสาสร้างชื่อผลิตรายการโทรทัศน์เด็กประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึง18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สถานีเด็กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กจบข่าวเด็กชายพุทธฟ้าเดชเล่อ่านขอบคุณครับ
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
4: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
5: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าทางด้านของขนส่งเตรียมออกกฎหมายป้ายทะเบียนรถ EV ใหม่นะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปตรวจสอบกันนะครับทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลครับประสานไปยังทางด้านของกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับโดยทางด้านของกรมการขนส่งทางบกก็มีการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดและลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการเติบโตของยานยนต์ในประเทศไทยนะครับและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM 2.5 โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่กำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนที่มีพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสาธารณะแล้วก็รถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่ป้ายทะเบียนเดิมแทนนะครับส่วนรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วนั้นไม่ต้องเปลี่ยนป้ายแผ่นป้ายทะเบียนใหม่นะครับรวมถึงป้ายประมูลและก็ป้ายขาวเดิมนะก็ใช้อันเดิมได้โดยจะเพิ่มเติมก็คือให้ติดเครื่องหมายพิเศษนะครับเป็น EV นะครับที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับจากวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้นะครับก็จากนี้ไปนะครับถ้ากฎกระทรวงบังคับใช้เมื่อไหร่นะครับรถ EV นะรถยนต์ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะตรงนี้จะเปลี่ยนนะตัวทะเบียนนะเป็นพื้นสีฟ้านะพื้นสีฟ้านะครับนี่ก็เป็นข่าวจริงนะครับก็จะมีทะเบียนแล้วจะสังเกตให้ชัดนะว่าอ๋อรถคันนี้รถไฟฟ้า 100% นะก็จะเป็นทะเบียนพื้นสีฟ้านั่นเองข่าวนี้เป็นข่าวจริงแชร์ต่อกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่มาร่วมตรวจสอบกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุก
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: DSI ค้น5จังหวัด24จุดทลายเครือข่ายตุนโฟเล็กคาดมีนักการเมืองคนวงการบันเทิงเอี่ยวยึดเงินสดได้65ล้านบาทซุปเปอร์คาร์5คันรวมถึงทองคำแท่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เปิดปฏิบัติการตรวจค้นชัตดาวน์เดอะราวเดอริงตามนโยบายของรัฐบาลและนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการป้องกันความเสียหายทางการเงินและการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศโดยมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการกระทำความผิดโดยให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ4หน่วยงานประกอบด้วยบช.สอท.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยปฏิบัติการชัตดาวน์ราวเดอริงตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตาต่างประเทศโฟเร็กโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครรวม24จุดโดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องการปฏิบัติการครั้งนี้ได้อายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า77รายตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าเป็นจำนวนมากเอกสารหลักฐานสำคัญเกี่ยวข้องทั้งนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการสรุปและปฏิบัติการแถลงรายละเอียดให้ทราบต่อไปท่านผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายหรือเทรดเงินตาต่างประเทศโฟเร็กซ์ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือได้รับความเสียหายจากการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยไม่ได้รับผลตอบแทนขอให้มายื่นเรื่องหรือแจ้งเบาะแสเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะนี่คือรายการสื่อสารไทยค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับบุคคลในแวดวงสื่อสารที่ร่วมสืบสารภาษาไทยและวันนี้คนสื่อของเราเป็นนักร้องหญิงคุณภาพค่ะที่ได้ร่วมสืบสารภาษาไทยรักภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดคุณป่านธนพรแวกประยูนค่ะ
1: คุณปานธนพรแวกประยูนคนสื่อของเราวันนี้นอกจากจะเป็นนักร้องหญิงคุณภาพที่มีพลังเสียงเป็นเลิศแล้วเธอผู้นี้ยังขับร้องบทเพลงได้อย่างชัดถ้อยชัดคำจนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษศิลปินหนึ่งทศวรรษเพชรในเพลงเนื่องจากได้รับรางวัลติดต่อกันทุกปีเป็นเวลา10ปีเต็ม
2: ถ้าเราจะต้องสื่อสารอะไรออกไปเนี่ยความชัดเจนต้องมาที่1นะคะความชัดเจนความคมชัดแล้วก็เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าด้วยโครงสร้างของภาษาไทยเป็นภาษาที่ไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายเนื่องจากมีวรรณยุกต์มากมายเมื่อวรรณยุกต์บางทีไปอยู่กับตัวโน้ตก็มีปัญหาในเรื่องของการโกงเสียงซึ่งกันและกันตัวอักษรที่เป็นประเภทเสียงกลางเวลาไปอยู่กับโน้ตนี้มันอาจจะทำให้มีการเหน่อหรือเพี้ยนความหมายไปได้โดยจากการฟังเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักร้องเนี่ยอาจจะต้องมีการทำกันบ้านกับเรื่องของเนื้อเพลงค่อนข้างมากถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูว่าภาษาไทยเรามีพัฒนาการมายาวนานมากๆเลยในแต่ละปีเรามีพจนานุกรมที่ต้องอัปเดตเรื่อยๆแต่ละปีเรามีคำศัพท์แปลกๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคำศัพท์เหล่านั้นถามว่าเราจะไปทิ้งมันได้ไหมเราจะเอาหูเอานาตาไปไล่ที่จะไม่รับรู้มันได้ไหมคำตอบพี่รู้สึกว่าไม่ได้เพราะว่าเราเดินตามโลกวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนี้เราก็จะได้รู้แค่ว่าอ๋อวัฒนธรรมภาษาใหม่เป็นเช่นนั้นแต่อย่างใดก็ตามอะค่ะจะมีของใหม่ได้ต้องเกิดมาจากของเก่าที่ดีงามในขณะเดียวกันที่เด็กไทยวันนี้ค่อนข้างจะมองข้ามภาษาแล้วก็ย่ำยีกับภาษาเราค่อนข้างมากด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเล่นกับโลกโซเชียลมากเกินไปจนลืมคำนึงถึงความเป็นรากเหง้าจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาชาติต้องรักษาภาษาด้วยค่ะ
3: คงไม่หรอกครับเพราะเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ส่วนมากก็เป็นเฉพาะแค่วัยรุ่นอย่างเดียวผู้ใหญ่เขาก็ยังใช้คำศัพท์เดิมๆอยู่ใช้ให้ถูกสถานการณ์ถูกที่ถูกเวลาแค่นั้นพอครับ
0: ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำคล้ายกับเสียงดนตรีค่ะและเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันก็ก่อให้เกิดคำที่มีความหมายต่างกันด้วยดังนั้นการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนจึงมีความสำคัญช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์อ่านเขียนถูกพูดชัดไปกับเราสื่อสารไทยค่ะ

0: ไหม
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สายด่วนสุขภาพจิตโทร1323ปรึกษาด้านสุขภาพจิตตลอด24ชั่วโมงโดยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการปัญหาและการให้คำปรึกษาเพื่อคลี่คลายปัญหาช่วยหาทางออกการเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจสายด่วนสุขภาพจิตโทร1323

สกุณาภาคู่เป็นเพลงของครูพิมพ์สมัยเป็นผู้แต่งเพลงของคณะจารุกนกดิฉันเล่นละครกับจารุกนกก็เลยได้อัดเพลงนี้ด้วยค่ะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสีกรมท่า
10: วันนี้คุณแม่พาก้อยไปซื้อกระโปรงนักเรียนคุณแม่บอกว่าจะซื้อกระโปรงสีกรมท่าแต่คนขายบอกว่ากระโปรงสีกรมขายหมดแล้ว
11: คนขายพูดย่อๆว่าสีกรมก็คือสีกรมท่า
10: สีกรมท่าเป็นสีน้ำเงินทำไมเรียกว่าสีกรมท่าล่ะพี่เก่ง
11: พี่ไม่รู้ว่าทำไมเรียกสีน้ำเงินเข้มๆว่าสีกรมท่าแต่คุณพ่อน่ะเคยบอกว่าสมัยก่อนมีกรมนึงชื่อกรมท่าข้าราชการกรมท่าเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ
10: กรมท่ากับสีกรมท่าเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกันนะชื่อก็คล้ายๆกัน
12: นั่นสิชื่อกรมท่าบางคนเรียกกรมท่าแต่สีต้องเรียกว่าสีกรมท่าสมัยก่อนข้าราชการกรมท่าใส่เสื้อสีน้ำเงินเข้มเป็นเครื่องแบบชาวบ้านจึงเรียกสีน้ำเงินเข้มว่าสีกรมท่า
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: นึ่งเนี้ยอยู่ในห้องของ
1: มันจะมี
0: ซึ่งนี่จะพักอยู่กับเพื่อนนะครับ
1: เป็นโอกาสที่
0: ผมก็คิดว่า
1: น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดผลที่ชั่วได้นาน
0: มันคือตัวมินนี่เองนั่นแหละ
1: ก็อาจจะต้อง
0: คลานไป
1: จัดการเหมือนเด็กหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชย
0: ก็คือมินนี่ก็สงสารว่าเอ้าทำไมหนูเป็นเด็กแล้วทำไมมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่น
1: ในช่วงนี้เป็นพิเศษ
0: จนทำบุญเสร็จ
2: สำหรับการบริหารจัดการน้ำล่าสุดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีออกมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคาดการว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยเติมเต็มอ่างเก็บน้ำและบรรเทาภัยแล้งที่รุนแรงลงได้พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบ
0: ซึ่ง
2: นันนภาแสนตุ้มรายงาน
0: มาผมกดว่าเมื่อตอนสมัยวัยรุ่นเกือบตาย
3: มือภาวะฝน
0: ขี่มอเตอร์ไซค์และถูกหมาตัดหน้าถ้าหมาไม่ตัดหน้าเธอจะถูกสิบล้อลากไปซึ่งหมาตัวนั้นน่ะก่อนหน้านี้
4: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย
0: นี่มาตั้งนานแล้วจนมีนี่มา
4: ถ่ายสื่อวิทยุภาคประชาชน
0: เมื่อเจอพี่ที่ช
4: ื่อกุลาบนำเสนอข่าวสารสาระความรู
0: ้
4: และเตือนภัย
0: แล้วก็ไปหาตุ๊กตาก
4: ุมาร
0: แล้วก็เอาเด็กคนนี
4: ้ประชาชน
0: ตุ๊กตา
4: สื่อที่ทุกคนเข้าถึง
0: ทำบุญอะไรอย่างนี้ครับแล้วพี่กุลาบไม่ไปไหนพี่กุลาบยังอยู่ที่เดิมอยู่ตลอดจนจบเรื่องส่วนเด็กมาเนี่ยสุดท้ายก็ไปหาพระให้เอาไปจำเริญน้ำ

0: ก็ไม่เจริญเลยครับพอหลังจากนั้นผมเข้าใจว่าผมเล่าเรื่องนี้เป็นกับปีที่แล้วแล้วมันจบนี่คือเดินทางมาครับผมที่นครนายก
1: โอเคอย่าเพิ่งไปตรงนั้นคุณเบิร์ตอันนี้คือรีแคปของปีที่แล้วเนาะ
0: ใช่
1: โอเคมันจบแค่ตรงนี้เหมือนจะจบแล้วแต่ตอนนี้ปัญหาคือ

0: เราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนเสียงมันสะดุดเสียงมันหายเป็นช่วงๆคุณเบิร์ตมันมาเป็นระยะเหมือนเป็นที่สัญญาณโทรศัพท์เหมือนเดิม
1: ตอนนี้คือผมขออนุญาตต้องไปโทรในห้องนอนครับ
0: ลองดูไหมหรือเปลี่ยนเครือข่าย
1: ผมใช้เครือข่ายเดียวกันทั้งบ้านเลย
0: เอาหรอลองดูก่อน
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตโทรตรงจุดที่เคยโทรแล้วมันพอได้อยู่จุดนี้ดีไหมครับ
0: คือมันต้องเล่าไปก่อนนะพอเล่าไปคุณมันจะสรุปของมันมันจะดีแค่บางจังหวะแล้วก็ไม่ดีซะเยอะ
1: นะครับเป็นระยะได้ไหมครับ
0: อันนี้น่าจะดีกว่าเดิมป่ะเนี่ย
1: ดีไหมครับเดี๋ยวเล่าไปก่อนได้ไหมครับ
0: ลองนับ1ถึงพันให้ผมฟังก่อนเฮ้ยผมว่าน่าจะดีแล้วล่ะ
1: นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ครั้งที่แล้วแก้ปัญหาผมมานั่งจุดนี้แล้วครับ
0: น่าจะดีกว่าเมื่อกี้

แล้วเราวิญญาณผู้ปกครองไปด้วยเนี่ยก็ใช้ชีวิตเป็นไกด์ค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยทีเดียวครับหลังจากใช้ชีวิตนั้นเราดูตุ๊กเนี่ยที่เป็นหมอ

0: มีของโบราณของแล็บคือมันปนกันเป็นร้อยชิ้นแล้วมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วซึ่งมินนี่นอนมาตั้งแต่เด็ก
1: มาตรฐานผลิตภัณฑ์
0: แต่ครั้งนี้กลับไปทำไมมันไม่รู้สึกไม่เหมือนเดิมครับม
1: ัน
0: อึดอัดผิดปกติแต่ก็ไม่รู้ก็ไม่พยายามคิดว่าเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านนานมั้งครับเลยไม่คุ้น
2: พอ
0: สักพักหนึ่งมีวันหนึ่งมินนี่นอนอยู
3: ่
0: มินนี่รู้สึกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
4: มาแล้วที่หนีผมอันใหม่เอฟแย่ง
0: เดินเข้ามาหาเขา
4: ได้มาในราคาแค่ร้อย
0: ตอนที่นอน
3: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้
0: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะมินนี่ปิดห้องนอนอยู
4: ่ไหนแกให้ดูหน่อยสิหน้าตา
0: คนนี้ตอนแรกมินนี่คิดว่าเป็นแค่ความฝันหรือความรู้สึกแต่พอลืมตาดูพบว่าแวบแรกนะครับมินนี่เข้าใจว่าที่กุหลาบกลับมาอีกแล้วเหรอ
3: ไปแจ้งบอแสที่เพจเฟซของคอมออเลย
0: ลักษณะของผู้หญิงคนนี
1: ้ด้วยความห่วงใย
0: เรียกได้ว่าโบราณกว่านั้นมากครับพี่คุณพี่เล่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นเหมือนผู้หญิงน่าจะสักประมาณ 10-20
5: คุณกำลังฟัง
0: แต่ผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงอีกยุคนึงเลยครับ
5: ยุคเพื่อเด็กและสังคม
0: มายืนมองครับซึ่งมีมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นใช่หรือเปล่า
5: สังคม
0: สักพักนึงผู้หญิงคนนี้ก็เดินทะลุห้องออกไปที่ห้องพ่อครับลักษณะผู้หญิงคนนี้เหมือนเดินไปเดินมา
2: อูเบิร์ตมันสะดุดจริงๆมันหายเป็นบางคำ
0: ขออนุญาตขึ้นบ้านนะครับ
2: ขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่า

0: ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยอันนี้ชัด
1: ครับครับเข้าห้องนอนนี่ครับ
0: อันนี้ชัดเลยอันนี้ชัดเลย
1: โอเคครับ
0: เออ
1: มีสัญญาณอะไรบ้างวะ
0: อันนี้ชัดละ
1: โอเคครับต่อได้หรือเปล่าครับหรือว่าต้องรีบครับ
0: เมื่อกี้ตรงบันไดเหรอตรงบันไดชัดกว่า
1: ละเมื่อกี้ชัดกว่า
0: ก่อนได้ชัดกว่า

0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนให้ฟังนิดนึงว่าเหมือนกับพี่กุหลาบเนี่ยจะกลับมาอีกแล้วแต่ไม่ใช่เพราะมีความรู้สึกว่าเก่าแก่กว่านั้น
1: เก่าแก่กว่านั้น
0: น่าจะเป็นคนละคนคนละดวง

ยที่ตอนทักเนี่ยไม่บอกหรอกว่าไปเจออะไรมารอลุงตุ๊กทักอีกเดียวลุงตุ๊กก็ทักเลยว่าทักเข้ามาคำแรกเลยเอาหันเข้าบ้านทำไม

ที่หน้าหัวหื่อผู้หญิงคนนี้กอดหันไปครับเธอเดินไปกอดหันแล้วไม่ไปไหน

0: ไหนล่ะเข้ามาเป็น10วันซึ่งไหเนี่ยผมส่งดูไปทีมงานดูด้วยนะครับว่ามันเป็นไหโบราณถามพ่อว่าเอามาอย่างไรพ่อไม่บอกพ่อบอกว่าเออมันก็แค่ของโบราณใครมันจะมาทำอะไรเออนี่สิหลวงพ่อนะเนี่ยอะไรนะครับก็บอกไปแล้วสุดท้ายมินนี่เลยตัดสินใจบอกว่าพ่อแต่ลุงตู้บอกหนูนะว่าให้ออก
1: ประเด็นเด็ก
0: พ่อด้วยความที่ถือตัวครับใครนะใครบอกให้เอาออกไปมันจะมาเก่งกว่าพ่อได้ไงอะไรเงี้ยครับก็คือกลายเป็นจะทะเลาะกันไปอีกครับ
2: เข้าสู่รายการ
0: สุดท้ายมินนี่ก็ต้องกลับมาบอกตู้ว่าหนูขอไม่ได
2: ้เสียงแห่งประเทศ
0: ตู้ก็พูดคำเดียวเลยบอกว่า
2: แต่เห็นแล้วหรอกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: มันถึงว่าเห็นตัวผู้หญิงคนนั้นแล้วหรอ
2: คะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร
0: ์มินนี่ก็บอก
2: ม
0: ี
2: เรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวกับเด็กเยาวชนและครอบครัว
0: ตัวไม่เท่าไหร่รู้สึกเขารักหายจัง
2: ค่ะ
0: แล้วก
2: ็
0: เขาเหมือนกับประมาณว่าเดินเข้าเดินออกเหมือนรู
2: ้สถานีเด็ก
0: มันเป็นอย่างนี้ครับพี่แจ๊คมันเหมือนเขาเห็นว่า
2: เรื่องเด็กประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนะคะ
0: เขาเลยเดินเที่ยวไปเที่ยวมาเหมือนจะสื่ออะไรครับแต่มินนี่ก็ผิดท่าไม่กล้าครับ
2: ไม่เกี่ยวข้อง
0: ยังไงก็ไม่กล้าครับที่จะสื่อสารหรืออะไรครับ
2: ไม่พูดจาดีๆที่น่าสนใจ
0: ไม่มีการพูดจากันเหมือนใน
2: รายการเรื่องเด็ก
0: แกเอาของฉันมาทำไมไม่มีนะครับ
2: ติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิดสาระดี
0: ก็เลยตัดสินใจบอก
2: สาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องก็ต้องเอาออกนะพ่อรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัว
0: ดึงดันแล้วก็บอกว่าก
2: ็
0: ถ้าเกิดมันรู้สึกลำบากนะก็อย่ากลับบ้านอู้พานไปอย่างนั้นอีกครับ
2: ค่ะเราก็มีนิ
0: สุดท้ายแล้วลุงตู่บอกว่าไม่ต้องไปทำอะไรแล้วล
2: ุ
0: งให้3วัน
2: ภาษาพาสนุกค่ะ
0: ได้สนุกกับให้3วันคือยังไงคะลุง
2: ได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะ
0: 3วันถัดมาแม่โทรมาครับ
2: พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษา
0: ลุงเขาว่าให้ใส่บาตรยังไงนะ
2: จะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตาม
0: เขาก็กระมิดกระเมียน
2: และมาติดตามข
0: ่
2: าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมาย
0: แสดงว่าพ่อต้องเจออะไรนะครับ
2: กันได้ในช่วงข่าวประชาสัมพันธ์
0: ถามพ่อทีหลัง
2: ต้นกล้าและ
0: ผู้หญิงคนนั้น
2: ด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
0: ไม่ก่อนหายแล้วครับ
2: มาเช็คกันที่ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือ
0: เขาไปกอดสั้นแน่นเลยครับ
2: มาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วง
0: เงยหน้าขึ้นมาผู้หญิงคนนี้เขากระลุกขึ้นมาเหยียบอกพ่อ
2: ทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการ
0: แล้วก็ชี้ไปที่หายไม่พูดเหมือนเดิม
2: มาเริ่มต้นกันที่
0: พ่อก็เลยไม่หวจริงๆเพราะว่าเกิดมาแถมมีวิชาครูบาอาจารย์
2: วันนี้มีสาระอะไร
0: ไม่ได้ช่วยเลยครับ
2: ติดตามกันค่ะ
0: สุดท้ายก็ต้องเอาหายไปไว้ที่เดิมดี
1: ครับผมบอกว่า
0: เป็นหายที่ขุดมาจากที่ที่แบบโบราณโบราณนะครับแล้วพ่อก็บอกไม่รู้อยู่ๆฉันก็เดินไปขุดแล้วขุดมาก็เจอด้วย
1: จุลจอมเกล้าเจ้า
0: ลุงตู้บอกว่ามันเป็นหายที่คนน่าจะเป็นคนยุคนั้นที่เขาฝังของมีค่าของบ้านเลย
1: พระธรรมรามา
0: เขามีความรู้เขาจะบอกว่าหายนี่มันเก่ามาก
1: ได้เสด็จขึ้นทะลึงทอง
0: ท่านนี้เนี่ยพอหลังเกิดเหตุเนี้ยมินนี่เขารู้สึกว่าวิญญาณในภาคที่ได้ของเขาเขาไม่ได้คุกคามเท่านี
1: ้
0: เขาไม่ได้คุกคามใครเลย
1: เป็นพลังสำคัญในการพัฒนา
0: เชื่อคนที่ที่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องผีเขาก็ไม่เชื่อว่าผีจะทำอะไรคนแต่อันนี้มันเริ่ม
3: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
0: และนี่ก็เริ่มกังวลครับว่าเมื่อเจอวิญญาณชีวิตเขาจะเริ่มแย่ลงหรือเปล่า
3: ร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
0: ยังไม่ทำอะไรติดกันเลยอยู่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นที่สวนที่บ้านเขาที่ต่างจังหวัดเนี่ยครับ
1: การทำงานคนในงานภาครัฐ
0: เรื่องก็คือฟ้าผ่าลงมากลางสวน
1: ของชาติบ้านเมือง
0: ผ่าลงมาที่ต้นตะเคียนซึ่งปกติไม่มีใครเห็นหรอกครับว่ามันมีต้นตะเคียนนี้อยู่กลางสวน
3: ขอบคุณ
0: เมื่อพระฟ้าผ่าต้นตะเคียนมันจะเกิดเขาเรียกว่าต้นไม้ที่ตายทายยิ่งเป็นต้นตะเคียนด้วยโอ้โหมันหอมหวานสำหรับคนที่ชอบด้านคุณใสมากเลยครับก็ร่ำลือเพราะว่าคุณพ่อของมินนี่เป็นคนที่คนนับถือคนรู้จักเยอะแหกกันมาขอซื้อครับไม่กลัวนะครับไม่กลัวอะไรเลยแค่เอามาขอซื้อขอตัดไม้ตะเคียนนี้ไปซึ่งพ่อก็ความรู้สึกว่าฉันจะเคลียร์ที่เพื่อทำสวนอยู่ดีเอาไปเถอะใครจะอยากได้ก็มาเอาไปซ
2: ึ่
0: งม
2: ัน
0: ทำให
2: ้
0: มินนี่เห็นว่ามีผู้หญิงอีกคนที่ไม่ใช่คนนั้นนะครับ
2: คิดสาระดีในวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการข้ามถนนค
0: ่
2: ะ
0: แน่นอนว่าเห็นแค่ว่าเราคนเดินเป็นผู้หญิงแต่ไม่ครบตัว
2: มีความ
0: เห็นแค่หัวบ้างเห็นแค่ตรงประมาณไหล่บ้างหน้าอกบ้างที่สำคัญคือ
2: สาเหตุมาจากการขาด
0: จ้องไปที่พ่ออย่างเดียวเลย
2: ขณะข้ามถนนค่ะ
0: จ้องไปเหมือน
2: รวมไปถึง
0: ประมาณว
2: ่
0: าไม่ให้ใครมายุ่งประมาณนั้นนะครับ
2: และพฤติกรรมเสี่ยง
0: ทุกคนที่จะมาตัดไม้จะเป็นช่างเอ่ย
2: การไม่
0: เสร็จทีหรืออะไรเอ่ยมีอันเป็นไปหมดทุกคนเลยมาเพื่อความปลอดภัยเข้าสวนก็เครื่องใช้ไม่ติด
2: ข้อควรปฏิบัติ
0: ไม่ก็ออกจากสวนแล้วไป
2: ป้อง
0: สบอุบัติเหตุลงข้างทางบ้างหน้าแหกบ้างอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงกับต้นนี้พ่อก็ไม่กล้าตัดเองเพราะว่ารู้สึกแล้วว่า
2: เราควรจะข้ามถนนบริเวณ
0: มินนี่ก็เลยบอกว่า
2: ไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยทางม้าลายนะคะ
0: รูปหนึ่ง
2: บริเวณที่มีสัญญาณไฟข้าม
0: ว่า
2: จุดที่มีตำรวจจะต้องทำให้
0: คนต
2: ั
0: ดไม่ได้ใช่ไหม
2: เมื่อเรา
0: ข้ามถนนบริเวณขอบินทบาทไปทำกุฏิได้ไหม
4: ออกไปทำกุฏิเลย
0: ทำกุฏิเลยครับที่วัดป่าและในที่สุดมินนี่ชีวิตมินนี่เขาก็พามาพบกับหลวงพ่อท่านนี้ครับ
2: เมื่อเห็นรถอยู่ในระยะไกลและปลอดภัยจึงเดินข้ามถนน
0: อะไรสักอย่าง
2: และมองรถเป็นระยะ
0: เป็นสิ่งที่หลวงพ่อขอพ้นทางขอบินทบาทนั่นแหละ
2: ในขณะที่ข้ามถนนต้องระมัดระวังค่ะเราต้องระมัดระวังรถในช่องทางถัดไปด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะมีรถที่เร่งความเร็วขับแซงขึ้นมา
0: ตามต้นไม้
2: นั่นก็จะเสี่ยงต่อการที่จะประสบอุบัติเหตุ
0: ตามไปกับรถเฉี่ยวชนที่ขนต้นไม้เนี่ยครับด้วยความที่เพราะว่าเธอเห็นนะครับเธอก็เลยห่วงหลวงพ่อด้วยนะ
2: หรือข้ามถนนตัดหน้ารถค่ะ
0: จะดีเหรอเนี่ย
2: เพราะว่าคนขับรถไม่สามารถเบรกแล้วก็
0: สร้าง
2: รถได้ทัน
0: จนได้
2: หรือเห็นคน
0: คิดว
2: ่
0: าทุกอย่างม
2: ัน
0: จบแล้วครับ
2: และชะลอความเร็วไม่ทันค่ะ
0: บอกพ่อว่าโอเคเราก็ทำสวนอะไรอย่างปกติ
2: ค่ะและสุดท้ายข้อสำคัญเลยค่ะเราไม่ควรประกอบกิจกรรมอื่นๆขณะข้ามถนนนะคะโดยเฉพาะการใช้สมาร์ทโฟนค
0: ่
2: ะเพราะนั่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนได้อ
0: ีกแค่เดือนเดียวที่บอกเนี่ย
2: ขณะเดียวกันค่ะเมื่อเราเป็นคนข้ามนะคะเราก็ต้องดูความปลอดภัยคนที่ขับรถเอง
0: ซึ่งกุฏิเนี้ยสูงแค่เมตรกว่า
2: ทางข้ามก็ต้องยึดหลักความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะหนึ่งเลยค่ะ
0: เราต้องชะลอ
2: ความเร็วและหยุดรถ
0: ผู้หญิงคนนั้นก็ยังอยู่ตรงนั้น
2: ค่ะนั่นจะเป็นการช่วยป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนคนข้ามถนนค่ะ
0: สุดท้ายก็ไม่มีใครได้อยู่
2: รถนะคะต้องลดความเร็วเมื่อขับผ่านเส้นทาง
0: ให้มินนี่รู้ว่า
2: ไม่ว่าจะเป็น
0: สิ่งที่เจอมาในชีวิตนี้วิญญาณไม่ได้มีด้านเดียวแน่นอน
2: และ
0: เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: จะได้หยุดรถ
0: หลังจากนั้นเนี่ย
2: ถนนได้อย่าง
0: ลุงตู้เนี่ยทำตัวแปลกๆครับคือเริ่มเหมือนเริ่มตีตัวออกห่าง
2: ถนนเป็นคันแรก
0: มินนี่ถามแล้วก็ยังไม่ค่อยจะบอกอ่ะ
2: ส่งสัญญาณเตือนให้คน
0: ว่าทำไมลุงตู้เป็นแบบนี้เธอก็เลยตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ
2: แล้วในกรณ
0: ี
2: ที่รถ
0: เข้า
2: ทางซ้าย
0: เป็นเพื่อนสนิท
2: หรือรถ
0: เพื่อนสนิทของเธอเนี่ยดูภัย
2: เราห้ามขับแซงให้ชะลอความ
0: เร็วมีเรื่องที่เธอเหมือนกับว่าตัดสินใจว่าจะต้องเดินทางไปเป็นไกด์ที่อินเดียเหนือ
2: และในกรณีที่ไม่สามารถหยุดรถให้
0: ซึ่งเป็นที่ที่เธอใฝ่ฝันว่าอยากไปครับ
2: ควร
0: สวยด้วย
2: หรือกระพริบไฟแ
0: ถมได้เงินเยอะด้วย
2: ให้คนที่ข้าม
0: เพื่อนจะดูไพ่ผมก็ว่าได้ไพ่แฮงแมน
2: กระชั้นชิด
0: แฮงแมนคือคนห้อยหัว
2: แล้วนะคะจะข้ามถนน
0: แล้วเธอก็ทักเลยว่าไปไม่ได้แล้วมินนี่
2: ปฏิบัติตามหลัก
0: แน่นอนว่า
2: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะ1คือยกขายกเท้าออกจากคันเร่งเพื่อลดความเร็วที่อยากเที่ยว
0: ค่ะอยู่ๆเพื่อนพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่า
2: เหยียบเบรกก่อน
0: มีเพื่อนคนหนึ่งได้ไพ่อันนี้ก่อนหน้า
2: คือหยุด
0: แค่ไม่กี่วัน
2: คนขับรถหยุดรถให้คนข้ามถนนคนข้ามถนนต้องหยุดมองซ้ายขวาเมื่อปลอดภัยแล้วจึงข้ามถนนค่ะ
0: เธอคิดดีๆ
2: เพื่อความปลอดภัยนะคะในการข้ามถนนขับรถ
0: กลับไปบ้านนอน
2: เราต
0: ้
2: อง
0: หลัก
2: ความปลอดภ
0: ั
2: ยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้บริเวณ
0: ตายแน่ๆในในฝันนะ
2: จึงนำมาฝากกัน
0: แต่ก็คิดว่าฉันเอาคำพูดเพื่อนกลับมาผมคิดมากเกินไปหรือเปล่า
2: คิดสาระดี
0: ก็เลยตัดสินใจว่าวะลองเชื่อเพื่อนสักครั้งเดี๋ยวไปวันหลังก็ได้ครับในฐานะคนทำทัวร์เนาะมันไปวันหลังเอาก็ได้ตัดสินใจไม่ไปทำทัวร์ก็แล้วกัน

0: ธอก็เลยตัดสินใจไม่ขับรถเองจะใช้บริการของเจ้าหน้าที่ทัวร์ในการขับรถพาไปไหนมาไหนจนเธอนั่งรถบัสรถมินิบัสของทัวร์ไปต่อจากขึ้น
1: ยอมรับ
0: เธอก็นั่งใกล้ๆคนขับนี่แหละครับระหว่างที่เธอนั่งอยู่ไม่ได้คิดอะไรมองไปรอบข้างเธอเข้าใจว่าลูกเห็บตก
1: ต่อเด็กสตรี
0: ลูกเห็บ
1: และบุคคลในครอบครัว
0: ถ้าไม่ใช่ลูกเห็บก็ต้องเป็นแรงกลางคืน
1: ความรุนแรง
0: มันชนกระจกป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะครับ
1: ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
0: แต่มันชนกระจกข้างไม่ใช่ชนกระจกหน้า
1: PSS Help Me
0: แล้วชนกระจกทั้งสองข้างซ
1: ึ่
0: งเธอแปลกใจว่าฝนมันต้องมาด้านเดียวป่ะเธอนั่งไปกันแค่คนขับเหมือนกับตีรถไปเพื่อไปรับคน
2: ต้องคิดก่อน
0: แต่พอมองไปรอบๆไอ้เสียงป๊อกแป๊ะเองมันไม่ใช่เสียง
2: อนุญาต
0: ครับ
2: ยิ่งเป็นการโพสต์
0: มันเป็นเสียงมือต้น
2: ต้องปุ้ยใบหน้าม
0: ันเป็นมือเนี่ยมาตบกระจก
2: อย่างให้เกียรติการ
0: แล้วนึกถึงมือตบกระจกจนคิดว่าฝนตกมันจะต้องมีกี่มือล่ะครับ
2: เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
0: มันก็ตบตั้งแต่กระจกข้างยันกระจกหลังแล้ว
2: มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
0: คิดก่อนเธอรู้สึกตัวก็คือรอบข้างเต็มด้วยมือใครก็ไม่รู้เห็นเป็นมือบ้างไม่เห็นเป็นมือบ้างตะตบกระจกตลอดด้วยความที่เธอกลัวเธอก็เลยขยับไปหาคนขับ
3: วิทยุเพื่อเด็ก
0: ภาพที่เห็นก็คือคนขับหอเอียงครับ
3: ส่งเสริม
0: รถเริ่มกินเล็งไปเรื่อยๆครับ
3: สู่สังคม
0: หลับคนขับหลับในมินนี่ก็กระตุกคนขับขึ้นมาก็วุบหักพวงมาลัยกลับมาอีกนิดเดียวเธอก็ตกแล้วครับ
4: โอ้ย
5: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจาย
6: เ
5: ส
6: ีย
5: ง
6: แห่ง
5: ประเทศไทย
6: พิสูจน์ความถูกทาง
5: และทำให้รู้ว่าครอบครัว1467กิโลเฮิรตซ
6: ์ผมเลือกสิ่ง
5: อาหารสมอง
6: ช่วยลดความร้อนทำให้บ้านของเราเย็นขึ้นไม่ว่าสายลมหรือแสงแดดจะแรงแค่ไหนบ้าน
3: เรื่องเด่น
6: ยังเป็นเด่นทางทะเลยืนหยัดกับเวลาทำให้ผมมีแรงก้าวต่อไปที่สุดแห่งการปกป้องจากซูเปอร์ชิล
7: ให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: เธอรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างคราวนี้มันการเป็นการคุกคามแล้วแต่มันก็เหมือนช่วยเน
8: า
0: ะ
8: เหมือนมาช่วย
0: ว่าใช่ไม่งั้นไม่มีมินนี่มาเล่าให้ผมฟังแล้วนะครับ
8: ไม่รู้ว่าไอการที่มาตกกระจกคือมาตกเตือนช่วยหรือเปล่าไง
0: ใช่ครับคราวนี้เนี่ยผมกดว่าเธอเริ่มมีลางสังหรณ์แล้วว่าเฮ้ยแม้กระทั่งการเดินทางเนี่ยของเธอในอาชีพไกด์อ่ะมันต้องเดินทางบ่อยจะตายมีไกด์ทั้งในประเทศนอกประเทศเนี่ยมันเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอจะทำยังไงเธอก็เลยติดต่อหาลุงซึ่งคราวนี้ลุงตู่รับเฉยเลยทั้งที่บ่ายเบี่ยงมาตลอดนะครับและเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เธอเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยน mindset ไปเลยว่าเธอเนี่ยกำลังเข้าสู่วังวนอีกครั้งแล้วที่เธอมั่นใจว่าเธอรอดมาตลอดก็คือลุงตู้เนี่ยเขาทักครับวันนั้นเนี่ยมินนี่จะต้องขึ้นรถตู้ครับขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางแต่วันในวันนั้นเนี่ยมันจองรถตู้ได้ถามลุงตู้ว่าลุงหนูจะเดินทางได้ไหมก็ถามเล่นๆง่ายๆอย่างเงี้ยครับลุงตู้กับพูดชุดตัวเลขมาสมมติว่า1

แล้ววันที่2มกราคม2560ก็เกิดเหตุไม่คาดคิดครับเพราะคนขับรถตู้หลับในสวนเลนแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตมากเพราะรถตู้ทั้งคันระเบิดไฟไหม้ครับมีผู้เสียชีวิต

0: ลุงตุ๊แล้วครับเพราะว่าถ้าแค่เธอไม่เชื่อเธออยู่ในนั้นนะครับแล้วเธอก็ส่งภาพผมภาพข่าวมาให้ดูโหมันสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกว่าฉันก็รอดตายอีกครั้งแล้วหรอพอหลังจากนั้นเนี่ยระแวงมันเกิดความระแวงครับเพราะเรื่องที่เกิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องผีใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่หมายถึงชีวิตมันใกล้เข้ามาในชีวิตเธอจนเธอไปพักกับเพื่อนแห่งหนึ่งที่บังกะโลแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ไปกับเพื่อนนอนกับเพื่อนแต่ด้วยความที่สนิทกับเจ้าของมั้งครับก็เลยได้พักห้องที่มันแปลกๆมันเหมือน1ห้องครึ่งโดยที่ครึ่งอีกครึ่งนึงเนี่ยถูกตู
1: ้
0: มาวางกันกันไว้เป็นตู้ระดับสายตา
1: เธ
0: อก็นอนกับเพื่อนตามปกติ
1: สนุก
0: แยกกัน
1: พี่กบ
0: นอนคนละเตียง
1: และพี่เมย์
0: เรื่องนี
1: ้วันนี้
0: ถ้าเป็น
1: จะมาในตอน
0: คนที่อยู่ในเหตุการณ์
1: ที่ห้อง
0: ผมว่าหลอนกว่าผี
1: ไปฟังกันเลย
0: อยู่ๆมีคนพังประตูเหมือนกับเหมือนทะเลาะกันนะครับแต่ผักและพังประตูเข้ามาครับ
2: ทำความสะอาดในบริเวณ
0: แล้วเป็นเหมือนแฟนทะเลาะกัน
2: และในวันนี
0: ้แฟนทะเลาะกับผู้หญิงแต่ว่าผู้หญิงทำอะไรไม่ได้เลย
2: เกิดขึ้น
0: ถูกกระชากตบตีถูกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยครับแต่ว่ารุนแรงมาก
2: จ้า
0: ถ้าเราเป็นผู้หญิง2คนที่นอนอยู่ในห้องนั้นนะครับ
2: วันนี
0: ้เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะ
2: มันช่วยกัน
0: ตกใจใช่ไหมเขาก็เลยตัดใจหลบลงมาข้างเตียงกันครับมองหน้ากันเลือกล่างเฮ้ยใครที่ไหนอ่ะเข้าไปในบังกะโลทะเลาะกันไปยังไม่ทันขาดคำเหมือนผู้ชายน่าจะใช้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช้มีด
2: และลิงจ๋อลุงหมีรบกวนเริ่มทำความสะอาดห
0: ้
2: องใต้หลังคาในบ้านของลุงหมีให้ก่อนนะ
0: เธอพยายามมองดูเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ากลัวเขาเห็นเหมือนกันนะครับ
2: ทั้งหมดแยกย้ายกันทำความสะอาด
0: เขาเอาผ้าหรืออะไรสักอย่างพันผู้หญิง
2: ที่กระต่ายและลิงจ๋อ
0: แล้วยัดใส่ตู้นั่นไว้ครับ
2: ว่าจะเริ่มต้นกันที่ห้องใต้หลังคาที่บ้านพักของลุง
0: เพื่อนร้องไห้เลยครับ
1: เจ้ากระต่าย
0: กลัวมากว่ากลัวว่าเขาจะกลับมาได้แต่นอนซุกอยู่ตรงข้างเตียงนะกลัวทำอะไรไม่ได้เพราะว่ากลัวแล้วเดี๋ยวเช้าต้องมีเรื่องแน่ๆครับ
1: ลุงหมีเนี่ย
0: พอเช้าเกิดขึ้นปุ๊บเธอมองซ้ายมองขวา
1: แล้วก็วางแก้วกาแฟ
0: สิ่งแรกที่ทำคือ
1: ทุกทีเลย
0: เปิดตู้ครับ
2: โอ้โห
0: ด้านในก็ไม่มีอะไรเลย
2: ห้องใต้หลังคาลุงหมีหนังสือเยอะเหมือนกันนะลิงจ๋อ
0: ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับแต่เห็นทั้งสองคนนะ
1: แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยนะสิ
0: เหมือนเธอเพื่อนไปเห็นด้วยครับ
1: ฝุ่นเต็มเลย
0: อันนี้เดี๋ยวพอตอนหลังเธอก็ไปสืบ
1: หนังสือเล่มนั้นฝุ่น
0: ว่ามันเกิดเรื่องขึ้นที่นี่นี่เท่ากับว่าในชีวิตส่วนตัวเธอเองแล้วก็สิ่งที่เธอสถานที่ที่เธอไปเธอเริ่มรับรู้มันมากขึ้นครับ
2: ทั้งสองก็สะดุดกับหนังสือเล่มหนาปกแข็งสวยงามที่หน้าปก
0: เขาติดต่อมาเองเลย
2: ว่า
0: หลังจากที
2: ่ลิงจ
0: ๋อลิงจ๋อหนีหน้าไปไกลครับลุงตู้ติดต่อมาเองด้วยเสียงที่ไม่เหมือนเด
2: ิ
0: มลุงตู้ตามว่ามินนี่พอจะมาหาลุงได้ไหมก็พอไปหาลุงปุ๊บก็ลุงว่าเดี๋ยวลุงทำพิธีครอบครูให้นะก็ทำพิธีครอบครูแล้วก็บอกมินนี่ว่าเอาเหมือนกับมีดหมอเลยสักอย่างที่มาที่ท้องแล้วบอกว่าจำของหนูมันอยู่ตรงนี้เน
1: า
0: ะผ่ามันไปให้ได้นะลูกผ่ามันไปให้ได้นะแล้วก็พูดล่ำลาเหมือนลุงตู้แบบเหมือนล่ำลาลุงชี้ให้แล้วนะนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ลุงจะชี้ให้แล้วนะแล้วก็บอกว่าแม้กระทั่งคนใกล้ตัวหนูเนี่ยก็ไปเพราะท้องใช่ไหมก็รีแคปไปถึงเรื่องที่เพื่อนเคยเสียเพราะหลังจากดูไพ่แฮงแมนนะครับหลังจากนั้นมินนี่เองเนี่ยครับเขาก็ตัดสินใจเพราะว่าเคยให้สัจจะพาที่ต่อเรียนให้ครับเดินทางกลับไปปฏิบัติธรรมที่นั่นเหมือนเดิมสายตาคู่ก็มองมินนี่แปลกๆเหมือนเดิม
3: ย้อนเวลา
0: แต่ครั้งนี้เหมือนทุกคนเนี่ยเข้าใจมินนี่มากขึ้นน่าจะหลวงพ่อบอกน่าจะหลวงพ่อบอกผมกดว่ามินนี่ก็ไปนั่งสมาธิวันที่1
2: ทั้ง2ก็หาย
0: วันที่2
2: ข้ามดานเวลา
0: แทบไม่เป็นอันนั่งสมาธิเลยครับปวดท้อง

0: ปวดท้องเข้าโรงพยาบาลปวดท้องกินยาปวดท้องอะไรแบบปวดท้องอย่างเดียวเลยครับหาสาเหตุไม่ได้ตรวจไม่เจอเขายังต้องพ่อบอกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อมีจิตที่มันไปที่อีกแป๊บนึงแต่ว่าเห็นไดโนเสาร์ว่าอย่าให้มินนี่
1: แล้วทั้งสองก็เลิก
0: ปฏิบัติธรรม
1: ราวของตัวเอง
0: จนกว่าจะพ้นคืนวันที่3
1: เคยดูแลทั้งสอง
0: มินนี่เขาก็ทน
1: ข้าวป้อนน้ำป้อนนม
0: ผมกดว่าด้วยกันเข้าสู่โค้งสุดท้ายคือประมาณ1ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนของวันสุดท้ายเนี่ยมินนี่ปวดถี่มากครับปวดบิดจนคนข้างๆก็ต้องให้ดมยาดมต้องอะไรปวดบิดไม่เท่าไหร่เงยหน้ามาเนี่ยใครก็ไม่รู้มายืนอยู
2: ่
0: ยืนอยู่เห็นขาบ้างแหละงาเป็นเสียงบ้างแหละพอมองไปไกลๆภาพที่คุ้นตามากเลยคุ้นสุดๆเลยครับ
1: ไม่ยอม
0: คือจะพี่กุลา
1: แต่จะออกไปปีนต้นไม้เล่น
0: ยืนอยู่ไกล
3: ๆก็
0: หลบตามาผมก็กดบ้านหลวงพ่อกลับมาเรียกมินนี่ก็ไปหาว่าปวดมากไม่รู
3: ้ในอนาคตกันไหม
0: พอไปยืนต่อหน้าหลวงพ่อไหว้หายเลย
3: ฟ
0: หายปวดเลยเหมือนจะหลวงพ่อบอกว่าหน่อยนะลูกไปให้ครบให้พ้นเที่ยงคืนก็กลับไปนั่งพ่อหลวงพ่อห่างออกไปเท่านั้นแหละปวดเหมือนเดิมปวดเหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยพี่แจ๊คนั่งสมาธิหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนไหวครับก็กลับไปนอนกลับไปพัก
1: ทั้งสองเดินทาง
0: เหลือมินนี่ไว้เพราะว่าพ่อสั่งไว้แล้วก็พี่เลี้ยงกดมินนี่ไว้ไม่ให้ไปไหนทนให้ได้นะลูกระหว่างนั้นมินนี่เห็นครบเลยครับ
1: เต็มไปหมดและบ้านบางหลัง
0: พี่สาวคนที่ก่อนหาย
1: ในเวลานี
0: ้ก็มายืนอยู่ด้วย
1: บริเวณฟาร์มต้น
0: แล้วที่สำคัญคือเหมือนไม่ได้มีใครเป็นตึกไปตามใครเลยนะครับแต่ทุกคนทยอยเดินลงมาเอง
1: ขนาดใหญ่ส่งเสียงดังหน้า
0: ทยอยเดินลงมารอบนี้เรื่อยๆรอบนี้เรื่อยๆรอบนี้เรื่อยๆมีเสียงคุยกันเบาๆมีเสียงคุยกันเบาๆจนเต็มครับที่กลับไปนอนกลับมาหมดเลย
1: นั่ง
0: กดมินนี่อยู่อย่างนั้นครับสักพักหนึ่งทุกคนได้ยินแล้วมันคือเสียง
1: กระต่ายและลิงจ๋อ
0: กล้องเลยไปเลยครับ
1: ที่ลุงหมี
0: กล้องไปหมดเลยมีคนหนึ่งพูดกระซิบกระซาบเข้าหูมินนี่ว่า
4: ลิงจ๋อ
0: จะไปนอนได้ยังไงใครมามองก็ไม่รู
4: ้ดีกว่า
0: ตาเท่ากับสีบล็อกอิดนะ
5: ผี
0: นึกถึงบล็อกอิดที่มันมีรูที่ให้ดูครับแต่ดวงตาใหญ่เท่ากับสีบล็อกอิดประมาณนั้นนะครับแล้วทุกคนที่ปฏิบัติธรรมก็รู้ดีว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติ
2: ปัจจุบัน
0: ทุกครั้งที่ทุกคน
3: ใช่กระต่าย
0: นั่งสมาธิก็ถูกทวนอยู่อย่างเงี้ยครับ
3: จริงๆเลย
0: พ่อสบตามินนี่เป็นระยะเหมือนกับประมาณว่าเอาใจช่วยว่าอีกหน่อยลูกอีกหน่อยลูกผมบอกว่าเสียงนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาโบราณที่เป็นลูกตุ้มตีเป็นครบแบบนี้ครับครบเที่ยงคืน
6: เป็นยังไงกัน
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมินนี่เนี่ยร้อนวาบไปทั้งตัวเล
6: ย
0: แล้วภาพที่เห็นคือวิญญาณทั้งหมดเห็นแจ่มชัดภายในเวลาแวบเดียว
6: เก่งมาก
0: แล้วหายไปหมดเลย
6: ลุงหมีทำขนม
0: หลวงพ่อเองก็เหมือนกับปาดเหนื่อยนี่แหละหลังจากนั้นคนเที่ยงคืนปุ๊บทุกคนแยกย้ายกลับโดยที่ไม่มีใครพูดกับใครแยกย้ายกลับไปนอน
6: เดิม
0: ตื่นเช้ามา
3: หลวงพ่อเรียกเขาไปคิดถึงลุงหมีลุงหมี
6: เนี่ย
0: เขาอะไม่พาใครมาแล้วนะไม่พาใครมาแล้วชีวิตหนึ่งคนละ
6: ลุงหมีไม่ไปไหนหรอก
0: คนจำทั้งหมดละ
6: ลุงหมีอยู่นี่ไง
0: พ้นสิ่งที่ตามมาทั้งหมดแล้ว
6: อะไรกัน
0: แล้วก็มีคนพูดกับมินนี่ว่าหนูเนี่ย
3: ก็พวกเราอะ
0: อมความตายมาใช่ปะ
3: จะตายจากพวกเราไปในอนาคต
0: เขาพยายามจะมาเอาหนูก็หลายครั้งคนดีๆก็ช่วยหนูไว้ทั้งนั้นเลยเหมือนพี่ๆทั้งหมดเนี่ยช่วยหนูไว้ทั้งนั้นเลยเพราะบุญของหนูคนเดียว
1: หนู
0: เอาตัวไม่รอดหรอก
1: ในอนาคต
0: คนแรกที่มินนี่คิดถึงเลยก็คือลุงตุ๊กครับเพราะเงิน2บาทที่เป็นค่าครูในวันนั้นอะลุงตุ๊กนำพาให้ชีวิตมินนี่รอดมาตลอด
1: จากพวกเธอไป
0: ผมปรากฏว่าติดต่อลุงตุ๊กไม่ได้คร
1: ับธรรมดานะ
0: แล้วผมมาส่งภาพลุงตุ๊กภาพมินนี่ไปให้ทีมงาน
1: เป็นเด็กน้อย
0: แต่ว่า
1: แล้วก็ตุ๊กเป็นผู้ใหญ
0: ่เครื่องช่วยหายใจครับ
1: มากขึ้น
0: และคนที่รู้จักลุงตุ๊กเขาบอกว่าเหมือนลุงเขารู้ว่าถ้าชีวิตลุงจะเหลือต่อไปนี้ใช้เพื่อช่วยเด็กคนนี้ได้ลุงก็ยอม
1: ไปเหมือนกันนะ
0: และลุงตุ๊กก็เสียครับ
1: แต่มันก็เป็นเรื่องอนาคตนะมันยังไม่ถึงหรอก
0: พวกผมไม่อยากไปดูมากไปนะ
5: ลุงคนนี้นะที่ใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยนะ
1: ที่มันผ่านไปแล้วในอดีตเนี่ย
0: ก็เรียบร้อยไปแล้วแล้วหลังจากนี้เขาก็บอกเลยว่าปีนี้จะไม่มีอะไรเลยไม่มีสัมเซนไม่มีการได้สัมผัสไม่มีการได้เจออะไรอีกแล้วครับ
1: ปัจจุบันกันดีกว่า
0: แล้วก็ไอ้การที่เหมือนข้ามพ้นความตายจากการที่ตอนเด็กๆเนี่ย
3: จะพยายาม
0: วิ่งตัดหน้าที่บอก
3: ทุกวันเลยครับอ
0: ันนั้นเนี่ยก็เหมือนกับ
1: เราจะขยันเรียนหนังสือ
0: ตายเขามาจนทุกวันนี้แต่มันไม่มีอะไรได้มา
1: ตลอดไปนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมินนี่เขาเลยร้อนอกร้อนใจในการเดินทางมาหาผมเพื่ออัปเดตชีวิตเขาหลังจากที่ผมเล่าเรื่องนี้ไปเมื่อปีที่แล้วว่าเขาเจออะไรมาบ้างในแง่มุมคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีแต่ดันเจอ
1: แล้วก็
0: เรื่องแบบนี้หลังจากนั้นชีวิตเขาก็คือปฏิบัติธรรมปกติครับแล้วก็เผื่อแผ่ช่วยเหลือการกุศลทำอะไรต่างๆก็กลายเป็นคนที่แบบมองโลกอย่างรู้จักให้ครับ
1: เพราะว่าพวก
0: เขารู้สึกว่าลุงตู้เองหรือพี่ๆหลายคนสาบุญก็ให้ชีวิตเขาให้ชีวิตใหม่ในกับเขาครับ
1: ที่กำลังอ
0: ันนี้คือเรื่องทั้งหมดนะครับ
2: ครับแสดงว่าจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้จริงๆอ่ะจุดเปลี่ยนของมินนี่จริงๆเนี่ยต้องย้อนกลับไปในตอนที
3: ่ติดเอาเงิน12บาทผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast
2: คนขับแท็กซี่ใช่ไหม
3: และแอปพลิเคชัน
2: ที่บอกว่าถ้าอยากจะรู้หรืออยากจะอะไรพวกนี้เอามาขอค่าครู12บาทแค่นั้นเลยถูกป่ะ
0: แค่นั้นเลยครับ
2: ชีวิตเขาเปลี่ยนเลยคือหลังจากคนที่ก่อนหน้านี้เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีไม่อะไรเลยแต่พอเสียค่าครูไป12บาทเหมือนกับเขาไปเปิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อ่ะแล้วเหตุการณ์หรือว่าชีวิตของมินนี่เส้นทางของเขาอ่ะเจอแต่เรื่องพวกเนี้ยมาตลอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถูกไหมครับครูเบิร์ต
0: ใช่ครับ
2: โ
0: อ้เจอแบบไม่เชื่อด้วยนะหมายถึงว่าไม่ได้คิดว่าจะเชื่อไม่ได้หลงงมงายลงไปในสิ่งนั้นๆ นะครับนี่คือการเจอแบบเจอเลย
2: คือจะบอกว่ามันจะเป็นเพราะเปลี่ยนชีวิตผมว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะถูกกำหนด

0: มาเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันจบแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือลุงตู้เอาตัวเองแลกไม่อยากพูด
1: คือมันแค่เป็นความคิดนะครับมันก็ไม่รู้หรอก

0: จะส่งสารคือเขามีตัวตนจริงครับผมก็ส่งทีมงานแล้ว
1: แ
0: ต่ไม่ให้เผยแพร่กันนั่นเอง
1: ทั้ง
0: แล้วคุณตุ๊กหายสถานที่วัดที่บวชอะไรเงี้ยผมก็อยู่ตามนั้น
2: ทีนี้หายเนี่ยครูเบิร์ตเห็นหายแล้วครูเบิร์ตมีความคิดเห็นว่าไงครับว่ามันน่าจะเป็นหายใส่อะไรในสมัยก่อน
0: ที่เขาพูดนะครับหรือว่าที่เขาพูดตุ๊กบอกว่า

0: ต่วิญญาณเขาไม่รู้เขาจำได้ว่าเขาฝังหายไว้ที่นี
1: ่
0: เมื่อไหร่เป็นแบบน่าจะเป็นยุคตั้งแต่กรุงศรีตั้งแต่อะไรนะครับ
2: คือคนสมัยก่อนเนาะเวลาเสียชีวิตอ่ะถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆอ่ะในหลุมฝังศพมันจะมีหายมันจะมีของพวกนี้อยู่ด้วยเหมือนกับเขาเอาของบางสิ่งบางอย่างเช่นอาจจะเป็นของใช้ส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ใส่ไปในหายแล้วก็ฝังไว้พร้อมกับศพด้วย
0: ครับงั้นถ้าแล้วอันนี้เขาลุงตู้บอกว่าเฮ้ยมันเป็นหายเหมือนกับสุดท้ายในชีวิตเขาเลยไอ้บ้านเขาอะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาว่าถูกฝังลงไปในนั้นหรือเพราะว่าหายนี่แหละเขาอาจจะถูกฆ่าตายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นคือไม่รู้หรอกไม่ชิน
2: คนเราทุกคนผมว่ามันถูกกำหนดชะตาชีวิตไว้หมดแล้วอะว่าจะเป็นยังไงบางคนอาจจะถูกกำหนดชะตาชีวิตว่าเนี่ยมันจะต้องเฉียดความตายมาจะต้องเจอนู่นเจอนั่นเจอนี่นะแต่ผลสุดท้ายอะมันจะไปสุดทางตรงไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ได้เลยว่าเรื่องที่เล่าวันนี้ตกลงมันจบแล้วจริงๆหรือเปล่าคุณเบิร์ตก็ยังไม่รู
0: ้แล้วผมก็ไม่อยากให้มาเล่าไม่อยากให้เขามาหาเพื่อจะบอกว่ามันมีอะไรผมสงสารน้อง
2: ถ้าฟังแล้วก็เขาผ่านอะไรมาเยอะมากเลยนะเกือบตายเลยเนี่ยเอาจริง
0: ๆใช่ก็คืออย่างเช่นเรื่องรถตู้ครับมันพลิกนิดเดียวเองพี
2: ่
0: แค่เปลี่ยนคัน
2: ครับถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่ได้เล่าแน
0: ่ไม่ได้เล่าอ่ะแล้วก็ไม่ได้รู้จัก
2: ขอให้มันจบกันแล้วกันนะ
0: สาธุผมขออย่างเช่นกันครับขออำนวยพรให้น้องเหมือนก
2: ันขอให้มันจบคือมันจบเพราะว่ามีคนแรกแล้วอ่ะมีคนช่วยแล้วอ่ะก็ขอให้มันจบถ้าจะมองในมุมนั้นนะถูกไหมส่วนใครที่ฟังอยู่แล้วอาจจะจับต้นชนปลายไม่ถูกย้อนกลับไปฟังเรื่องที่คุณเบิร์ตเล่าไว้เมื่อปีที่แล้วก่อนก็ได้เรื่องผี12บาทจะได้เอามาต่อกับอันนี้จะได้เข้าใจว่าอ๋อ12บาทหมายถึงอะไร
0: ใช่ครับ
2: นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดครับคุณเบิร์ตฝากขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วย
0: ครับขอบคุณเขาเช่นกันถ้าเขาฟังอยู่นะครับ
2: ขอบคุณคุณเบิร์ตด้วยที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็คุณเบิร์ตมาร์กตรงจุดนี้ไว้เลยนะถึงแม้ว่าสัญญาณอาจจะมีขาดบ้างแต่ตรงบันไดเนี่ยคือจุดที่ดีที่สุดในการคุยกัน
0: ตอนนี้ผมนับแล้วขั้นที่3นะครับคือผมก็ขยับขึ้นขยับลงก้นผมจะได้แล้วพี่
2: คือเข้าใจได้เพราะว่าตอนแรกให้เปลี่ยนที่หรือว่าสัญญาณไม่ชัดเนี่ยก็จะมีบางท่านอาจจะหัวร้อนเฮ้ยไปขัดทำไมมันไม่ได้จริงๆผมปล่อยไม่ได้คือถ้าปล่อยเล่าไปอ่ะมันสะดุดอ่ะเดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้หมายถึงว่าพี่ฟังมันเรื่องเลยมันสะดุดผมก็เลยเอา
3: เรื่องการไม่สุบุรีกว่า
2: ปี2005แล้วมันก็ได้ตรงจุดนี้จริงๆตรงบันได
3: ทศวรรษมาแล้วเนี่ย
2: ฟุ้งเฉยเลย
3: ทั้งปอด
0: จ
3: ำ
0: เลยครับ
3: ของคุณข้างเคียง
2: คุณเบิร์นบันไดขั้นที่3
1: ช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นส
0: ุ
1: ขภาพ
2: เอาฉายานี้ไหม
1: พังแน่
3: ใช่
2: ยอม
3: คนทุกคนทุกแห่ง
2: ต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่วันนี้มาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันนะคุณเบิร์นนะ
1: แบบน
0: ี้มากเลยครับ
2: แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพรวมไปถึงคุณบินด้วย
0: ครับขอบคุณครับพี่ก็เช่นกันนะครับโอ้โหงานเยอะมาก
2: คิดถึงทั้งคู่เลยนะ
3: สิ่งที่หลายๆคนมักจะ
0: มากเช่นกันครับ
1: ด้วยใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
2: ต้องว่ามีโอกาสเจอกัน
1: ขอถุงซ้อนอีกใบนึงค่ะ
0: เดี๋ยวจะไปเยี่ยมร้านหินด้วยเพราะยังไม่ได้ไปเลย
2: ได้เลยสะดวกเมื่อไหร่ก็มา
3: เลิกรับ
2: แล้วบอกด้วยนะ
3: ก่อนชีวิตจะเส
2: ียเลยถุงพลาสติกไปมาก
3: มาช่วยกัน
0: ต้อง
3: ใส่ถุงพลาสติก
1: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่
2: หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้ว
3: คุณ
2: เรื่องกดไลค์กดแชร์
3: คนไทยยุคใหม
2: ่กันด้วยนะครับ
3: ลดสนับสนุนโดย
2: ลอตเตอรี่
3: ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
5: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์

ประกวดนะคะมีการประกวดมารยาทไทยในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนระดับมัธยมศ

0: พิธีชนะเลิศค่ะก็จะมีการจัดขึ้นที่ธนาคารทหารไทยธนชาติสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาประกวดพร้อมกันนะคะโดยการประกวดนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะ
1: กินตอนไหนก็ได้ The Box All Easy อิ่มครบจบไม่มีกระดูก
0: ช่องทางต่างๆในการสมัครได้ที
2: ่
0: เว็บไซต์ของทางโครงการนะคะ
2: มีวีโอแอนด์ดีมีสัมภาระจากไข่มุกธรรมชาติที่ช่วยถึงดูเรียบเนียนและจะจัด
0: เลขโทรศัพท์0620070
2: อย่าลืมดูเรื่องความอ่อนโยนกับผิวนะคะ
0: 0620070099ค่ะนี่ก็เป็น
3: สวัสดีคุณครับผม
0: นะคะก
3: ็
0: ม
3: ี
0: หลากหลายกิจกรรม
3: นะครับ
0: ใครชื่นชอบกิจกรรมไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได
3: ้
0: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงที่17กรกฎาคม
3: หวังสิ่งใดนะครับขอสมปรารถนาในปีนี้นะครับผมใกล้จะสิ้นปีแล้ว
0: กิจกรรมในโครงการ
3: ลืมทานน้ำมาด้วยนะครับเอาน้ำมากิน
0: ประกวดมารยาทไทยประกวดการพูดสาธารณชนนะคะการออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีที่น่าสนใจนะคะ
3: ดู
0: รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดเอกสารนะคะ
3: www.thaiyangthai.com
0: ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หยิบมาฝากกันนะคะในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าว
3: เบอร์แ
0: จ
3: ้ง
0: หิวค่ะ
3: หรือว่าก่อนหน้านี้แชทผมมันบั๊กวะประกาศปีแล้วไวจัง
4: ประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
3: ทะลุเวลาหรือเปล่าตัวนี้ใหม่2080ครับผมออกมันสิ้นปีก็เลย
5: เกณฑ์อะไร
3: ก็เลย
5: จะบอกเราได้ว่า
3: ไหลหรอ
6: News อย่าตื่นตูม
3: งงแล้วปกติไม่ไหลขนาดนี้พี่ใช้แม้ขนาดนั้น
5: พาดหัวหลวงให้คลิกให้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัย
3: อย่างที่บอกครับผมไปดูคลิปที่
5: อะไรเลย
6: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าว
3: ถ้าเรามีแน
6: สของเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูล
3: ลำบากลำบากใจที
5: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิด
3: ใครเป็นหรือเปล่า
5: สนใจให้คนแชร์กันเยอะ
6: เร
3: ื่
6: องเฟก
3: โดยเฉพาะแบบเราทำงานไปแล้วเราเก็บไฟหนีบไฟอะไรไว้ในเครื่องเยอะแล้วเราก็แบบว่า
5: ชอบใช้
3: ย้ายทีแม่งต้องเซตอัพใหม่หมดเลยว่ะอะไรเงี้ย
5: ก
3: ็เลย
5: ท่อง
3: ลอง
5: อย่า
3: ตอนแรกผมซื้อไอ้ตัวเล็กมาใช้ก่อนนะแล้วให้มันใช้เป็นก่อน
5: ง่าย
3: ๆพอใช้เป็นแล้วก็ข้อมูลก็จัดตัวใหญ่มาอย่างที่เห็นนี่แหละอ
5: ย่าโลภ
3: คือประกอบไปเมื่อวานนี่
5: ค่าราคาถูกหรือการ
3: แชร์ไลฟ์ในเฟซเนี่ยไม่ได้แชร์แล้ว
5: นะและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่ากับมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
4: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
3: ์มีเมนูอร่อยแนะนำไหมครับ
0: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมด
3: พัฒ
0: นาเอ
3: ื
0: ้อประชานนท์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปนั้
3: น
0: เป
3: ็
0: นข
3: ่
0: าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะเรามาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะ
3: มี
0: การส
3: ่
0: งต่อนะคะข้อมูลสุขภาพค่ะในเรื่องของการ
3: เ
0: ปิดพัดลม
3: จอเห็ดสิ่ง
0: จะเป็นโรคปอดอักเสบ
3: คือจะบอกว่า SSD อ่ะ M2 ที่เห็นใส่อ่ะผมไม่ได้ซื้อใหม่นะ
7: ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
8: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
9: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
10: สอบต.เดินหน้าหนุนโอรังอัสลีมีบ้านอยู่มีที่ทำกินสู่คุณภาพชีวิตที่มั่นคงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำโดยนางสาวนิชาภาหมื่นไกรผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษพร้อมผู้แทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่บ้านจุฬาพรพัฒนา9ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเพื่อติดตามการพัฒนาการใช้ที่ดินนิคมสร้างตนเองเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีครั้งที่2/2569การลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามความคืบหน้าและหารือแนวทางพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ทั้งนี้สอบต.ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้และดำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
11: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
9: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
12: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศา องค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
16: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
17: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
18: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
17: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
19: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
20: สารคดีเกษตรฉุดใบด่างมั่นสำปะหลังตอนอาการผิดปกติอื่นๆที่คลายโรคใบด่างมั่นสำปะหลังอาการผิดปกติอื่นๆที่คลายโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง 1. อาการผิดปกติเนื่องจากถูกสารเคมีสิมีลักษณะคล้ายกับอาการที่เกิดจากเชื้อไวรัสใบด่างมั่นสำปะหลังซึ่งพอว่าใบมั่นสำปะหลังสิมีลักษณะเรียวเล็กลดรูปเนื้อใบมีสีเขียวอ่อนสลับเข้มแต่เนื้อใบสิมีลักษณะที่แข็งและหนา 2. อาการที่เกิดจากไร่แดงใบมั่นสำปะหลังที่ถือไร่แดงดูดกินน้ำเลี้ยงสิมีอาการที่ใบเหลืองหรือสีดขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการดูดกินน้ำเลี้ยงกระจายอยู่ทั่วแผ่นใบซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอาการโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง 3. อาการที่เกิดจากได้รับสารไกลโฟเสตขนาดตนยังน้อยสิเฮ็ดให้ตนแข็งแกร่งใบแคบลงเรียวเป็นเส้น 4. อาการที่เกิดจากได้รับสารอะทราซีนใบสีเหลืองหากได้รับสารในปริมาณหลายใบสีใหม่ 5. อาการที่เกิดจากได้รับสารอะมิทรินอาการผิดปกติหลังจากได้รับใบสีเหลืองซีดจนถึงใบใหม่สีน้ำตาลแดง 6. อาการที่เกิดจากการขาดธาตุเล็กสิเฮ็ดให้มั่นสำปะหลังมีอาการเหลืองซีดที่ใบยอดในดินที่ด่างมากใบสีเหลืองทั้งต้นใบสีใหม่จากรากมาถึงยอดและเฮ็ดให้ต้นตายได้พอใบด่างมั่นสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมใดที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอไกลบ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันใดห้างไกลโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง
21: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
22: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยวิก้มหัวสวัสดี
23: สวัสดีครับ
24: สวัสดีค่ะ
23: ต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้อยู่กับผมบอยเจษดาครับและพี่วิครับผม
24: ค่ะใช่ค่ะพี่บอย
23: ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงรอบที่4กันแล้วฮะ
24: ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละรอบเนี่ยเรียกได้ว่าเราก็เอาใจช่วยและลุ้นกันสุดๆเลยใช่ไหมคะพี่บอย
23: อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะสัปดาห์นี้เราจะทำการคัดเลือกนะครับจาก3เหล
24: ือ
23: เพียงแค่2คนเท่านั้นครับผมครับอ่ะก่อนที่เราจะไปดูโชว์นะครับเราจะไปดูกติกาในรอบนี้กันก่อนครับ
22: กราฟิกกติกาการแข่งขัน
25: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ว้าวขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ2นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา1นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด2คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
22: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
23: เอาละครับและได้คือกติกาของเราในรอบนี้นะครับปกติเราให้มีเวลาโชว์ประมาณ1นาทีต่อคนใช่ไหมแต่รอบนี้ฮะคนละ2นาทีด้วยกันครับผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะใครจะเรียกคะแนนจากคณะกรรมการของเราได้มากน้อยขนาดไหนกรรมการของเราอยู่กับเราแล้วนะครับทั้ง3ท่านนะครับน้องทันครับ
22: น้องทันสวัสดี
23: พี่ต้องเหน่งครับ
22: พี่ต้องเหน่งสวัสดี
23: และพี่อู๋จากพกสวัสดี3ท่านนี้นะครับสวัสดีครับผม
24: ค่ะและผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านของเราก็พร้อมแล้วนะคะและนี่คือโฉมหน้าผู้เข้าแข่งขันที่เข้ารอบทั้ง3ท่านค่ะเราไปทำความรู้จักกับพวกเขาอีกรอบค่ะพี่บอยค่ะ
23: เชิญครับ
26: สวัสดีครับผมลาล่าครับ
27: สวัสดีครับผมยูโรครับ
28: สวัสดีครับผมบัดดี้ครับ
23: เอาละครับผมและนี่คือทั้ง3ท่านในรอบนี้ด้วยกันนะครับแอบย้ำอีกรอบนึงนะฮะในรอบนี้มีความพิเศษสุดๆคือต้องทำโชว์ออกมาเนี่ยให้ทั้งคุณผู้ชมทั้งกรรมการต้องรู้สึกว้าวมากที่สุดนะครับถ้าพร้อมนะครับไปพบกันได้ในช่วงของ Media Quiz Show และนี่คือโชว์ของลาล่าครับ
22: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Quiz Show
25: B01 ลาล่าพรพิทักษ์มโนจิต
29: ขอเสียงวนในห้องส่งเลยครับวันนี้พบกับโชว์ของลาล่าลำพูนนะครับไม่เคยโชว์ที่ไหนนะครับนอกจากที่นี่เพราะว่าเดือนนี้มีคิวว่างที่นี่ที่เดียวครับผมครับผมก็มีเพลงหนึ่งมาฝากนะครับทุกคนลองจินตนาการว่าถ้าเรานำหุ่นยนต์กับควายไปอยู่ด้วยกันที่ทุ่งนา จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็วันนี้ผมมากับเมาส์แกนคู่ใจนะครับเดี๋ยวลองเป่าให้ฟังอุ้ยได้ยินไหมนี่ได้ยินนะครับโอเคขอเสียงอีกทีครับผมกำลังใจใหม่มาครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงพี่มันลุกทุ่งครับ

0: สียงมา
1: ครับผมก็นี่คือโชว์ของลาล่านะครับก็ AI ไม่ได้มาเข้ามาควบคุมมนุษย์นะครับ AI จะเข้ามาทำงานกับมนุษย์อย่างลงตัวอย่างสร้างสรรค์นะครับขอให้ทุกคนใช้สื่อและ AI อย่างสร้างสรรค์นะครับสำหรับวันนี้ลาล่านะครับก็ขอนำโชว์นี้จากไปก่อนนะครับ
0: ขอบคุณครับผมสุดยอดมากเลยฮะเพื่อให้เห็นภาพสมจริงเดี๋ยวพี่ยืนตรงนี้ก่อนนะยืนตรงนี้ก่อนนะโอเคผมดูซิมันจะเหมือนภาพใน AI มั้ยผู้ชายเหมือนถือกีตาร์นะมาพร้อมกับแฟนสาวเสื้อน้ำตาลนะส่วนผมอยู่ข้างๆนี่เหมือนกันเลยนะนะฮะ
1: แฝดใช่ไหม
0: เลยแฝดเลยผมยอมเป็นภาพแบบนี้แล้วเล่นตัวเองไปแล้วไปดูกรรมการหน่อยดีกว่าไหม
2: ค่ะ
0: กรรมการแอบขำอ่ะน้องทันเลยดีกว่าครับผม
2: เป็น2นาทีที่รู้สึกว่าเราได้เห็นความหลากหลายวาไรตี้แล้วก็ความคึกคักในตัวพี่ลาล่ามากขึ้นคือรู้สึกว่าเป็นโชว์ที่สนุกมากค่ะวันนี้คือรู้สึกว่าชอบทั้งบทเพลงทั้งการเอาเรื่องราวมาปฏิบัติต่อแล้วก็ด้วยเวลาเหลือพี่ลาล่าก็ไม่ได้ทิ้งเวลาภายใน2นาทีเลยก็คือช่วงท้ายได้มีการให้ข้อมูลให้ความรู้ให้เก็ดเล็กเก็ดน้อยสำหรับผู้ที่ชมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ได้เห็นถึงอีกเรียกว่าอีกเลเวลของการแสดงโชว์ของพี่ลาล่าที่วันนี้ประทับใจมากๆเลยค่ะ
3: พี่ลาล่าเป็นศิลปินที่ครบเครื่องครบรถจริงๆแล้วก็มีการนำเขาเรียกว่ากราฟิกมาใช้เพื่อให้เห็นบรรยากาศชัดเจนมากขึ้นแล้วอัพเวลตัวเองขึ้นมานะคะเปลี่ยนบีทคือเปลี่ยนจังหวะจากที่เนิบๆมาตลอดอันนี้คือเป็นโหจังหวะคึกคักในเรื่องการแต่งเพลงการประพันธ์เพลงของพี่ลาล่าเนี่ยเราไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแต่งได้เก่งมากแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆนี่คือความศิลปินที่มีอยู่เต็มที่นะคะ
0: ครับพี่อูครับพอกอเป็นไงฮะ
4: อันนี้ก็มี plus ขึ้นมาอีกก็คือมีเมาส์ออร์แกนมีการร้องเพลงที่มีเรื่องราวถ่ายทอดเรื่องราวทำให้เราแบบฟังไปแล้วก็ค่อยๆเคลิ้มก็อันนี้ก็คือจะเป็นลาล่าเดอะมิวสิคัลได้เหมือนกันนะคะก็คือถ่ายทอดเรื่องราวให้เราฟังก็วันนี้ก็โชว์สุดยอดจริงค่ะ
0: ครับผมขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับ
1: ในพ็อปในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่า AI กับควายทำงานร่วมกันก็จะสื่อให้ถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความทันสมัยความเก่าอะไรเงี้ยมันสามารถประยุกต์มาทำงานด้วยกันได้ครับ
0: เอาละครับและโชว์ถัดไปเป็นของหนุ่มอีสานคนนี้ครับกับหนุ่มบัดดี้ครับ
5: B04 บัดดี้วานิชใจปิติ

0: พลงนี้อาจจะฉีกนิดหน่อยนะครับผมได้เขียนเพลงแรปขึ้นมานะครับ
1: หมดเวลาครับผมครับ
2: พี่อู๋ครับโชว์ผู้ชายสายร็อกคนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
3: นึกว่าพี่ปูมาเอง
2: ใช่ไหมฮะ
3: นะคะตรงนี้ก็โอเคเลยเยี่ยมเลยนะคะก็อยากให้น้องเนี่ยดูศึกษาเพิ่มเติมในการเขียนเพลงแรปเพื่อที่จะได้แบบมันทัชใจคนดูได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะก็ให้น้องพัฒนาต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
4: ประทับใจในโชว์ก็คือว่าในฐานะของคนพิการคนหนึ่งเนาะคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงแค่เรื่องของความพิการเพียงอย่างเดียวเราสามารถพูดจากประสบการณ์ของเราในฐานะแบบลูกหลานอีสานหรือว่าคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเรื่องนึงแล้วก็ถ่ายทอดมาได้โดยที่ไม่ได้ชูว่าเราจะต้องเป็นเรื่องของด้านสายตาหรือความพิการแค่เท่านั้นอะไรเงี้ยก็วันนี้รู้สึกประทับใจมากๆกับเรื่องราวแล้วก็ทำดีมากๆค่ะบัดดี
5: ้ต้องบอกว่าบัดดี้มีแนวทางของตัวเองแล้วนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจทุกๆคนผ่านบทเพลงนี้ท่อนแรปเนี่ยมันก็โดนใจแล้วแต่เวลาที่บัดดี้ร้องท่อนฮุกออกมาเนี่ยโอ้โหคนที่ตั้งใจทำงานเหนื่อยๆอยู่เนี่ยรู้สึกว่าโหโดนมากๆเลยนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าเป็นความรู้สึกจริงที่ออกมาจากใจของบัดดี้นะคะการเรียบเรียงทุกอย่างนะคะตั้งแต่ต้นจนกระทั่งร้องมาแรปก่อนมาท่อนร้องจนกระทั่งตอนจบถือว่าวันนี้ทำได้ดีมากๆนะคะ
0: ผมเตรียมมาเป็นแค่เนื้อเพลงของน้ำปูพงศิษฐ์นะครับแต่พอสักพักไปคือในหัวผมอยากจะสื่อสารว่าความเป็นผมที่เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงผมอยากสื่อสารผ่านแรปออกไปครับผม
1: เอาละฮะเราจะไปดูโชว์คนสุดท้ายของเราในวันนี้กับผู้ชายคนนี้ครับยูโรครับ
6: B02 ยูโรผู้วิทย์โพธิสุข
7: มีคนพิการหลายคนนะครับที่กำลังถูกเลือกปฏิบัตินะครับคนพิการบางคนถูกปฏิเสธการจ้างงานเพียงเพราะความพิการครับคนพิการอีกหลายคนเข้าไม่ถึงอินฟราสตรักเจอร์หรือบริการขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็มีคนพิการอีกหลายคนครับที่ไม่สามารถเรียนในคณะที่ตัวเองอยากเรียนได้เพราะคณะไม่มีอะไรซัพพอร์ตครับผมอยากเชิญชวนคนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติออกมาต่อสู้ออกมาร้องสิทธิ์ให้กับตัวเองผมเลยมีบทเพลงนี้อยากมอบให้กับคนพิการทุกคนครับ

0: พลงมาก่อนวันนี้เป็นวันแรกที่ไม่ใช่ร้องอย่างเดียวแต่เล่นกีตาร์ไปด้วยนะคะต้องบอกว่าชื่นชมตรงจุดนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ขอให้ไปพัฒนานะคะในเรื่องของการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยนะคะแต่วันนี้ก็ทำได้ดีค่ะ
1: ยูโรเป็นเด็กที่มีคีย์เมสเสจที่ชัดเจนมาในทุกๆโชว์นะคะก็น้องมีความตั้งใจในการซ้อมเนาะในการร้องแล้วก็มีความสามารถพี่ก็ให้กำลังใจในการพัฒนาต่อไปนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือหนึ่งในทักษะความสามารถที่น้องยูโรสามารถทำได้แล้วก็น่าจะมีการพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆค่ะให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณพี่อูด้วยนะครับ
3: คือรู้สึกเซอร์ไพรส์กับการแสดงโชว์ของยูโรค่ะแล้วก็เห็นถึงการพัฒนาหมายถึงว่าการปรับโชว์ของตัวเองให้มีทั้งเรื่องการพูดที่ตัวเองก็คีปไว้เป็นแบบเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บคีย์แมสเซจต่างๆแล้วก็หาเนื้อหาเพลงหรือหาสิ่งที่มาประกอบให้โชว์2นาทีเนี่ยมันเข้ากันมันแบบว่ากลมกล่อมกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะชื่นชมในตรงนี้แล้วก็อยากเห็นการแสดงชุดต่อๆไปของยูโรที่ถูกพัฒนาแล้วก็ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: คือผมไม่เคยเอากีตาร์เนี่ยมาดีดออกรายการเลยคืออาจจะเล่นบ้างเล่นอยู่บ้างแต่ว่าเป็นครั้งแรกครับที่แบบออกจากคอมฟอร์ตโซนที่แบบว่าเราลองหยิบกีตาร์ที่เราพอเล่นอ่ะเป็นมาดูซิมาประกอบกับสิ่งที่เราคิดว่าเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วคือการพูดนะครับลองมาประกอบกัน
4: คุณผู้ชมครับจบไปแล้วนะครับสำหรับโชว์เก็บคะแนนในรอบนี้ไม่รู้เลยฮะว่าใครตูนคะแนนได้มากน้อยขนาดไหนแต่ที่แน่ๆฮะอู๋แต่ละคนนี่เรียกว่าปล่อยของกันแบบเต็มๆเลยนะฮะ
5: ใช่ค่ะพี่บอยว้าวเดี๋ยวของว้าวจริงๆ
4: หลายช็อตด้วยแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอุปสรรคครับนั่นคือเรื่องของการตอบคำถามเก็บคะแนนรอบนี้ให้ได้นะครับคุณลาล่าฟังคำถามนะครับบอกเลยคำถามนางงามนางงามฮะคำถามถามว่าถ้าคุณได้เป็นตัวแทนคนตาบอดในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคุณจะเผยแพร่เรื่องใดและอย่างไรมีเวลาให้1นาทีพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ
6: ก่อนอื่นเราต้องจำแนกก่อนนะครับว่าคนพิการเป็นคนพิการที่มีงานทำกับคนพิการที่ไม่มีงานทำนะครับคนพิการที่ไม่มีงานทำเนี่ยผมรู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้คนพิการเหล่านี้ได้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพก่อนนะครับเพราะว่าสุขภาพดีทุกอย่างก็จะดีตามมาครับล่าสุดผมเห็นเพจของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับบัตรทองที่มีท.74นะครับที่มีป้ายสัญลักษณ์เฉพาะของคนพิการ7ประเภทนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผยแพร่ก่อนนะครับแล้วก็สามารถทำได้ง่ายนะครับก็ผมก็สามารถไปให้ความรู้ในศูนย์ต่างๆนะครับศูนย์บริการคนพิการไม่ว่าจะเป็นศูนย์คนพิการหลักใหญ่ๆนะครับเริ่มจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กรมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับแล้วก็กรมเล็กกรมน้อยลงไป
4: โอ้สุดยอดครับไปฟังกันต่อกับคุณยูโรครับ
7: ครับถ้าสมมุติผมไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับอย่างแรกเลยก็คือสิทธิ์เรื่องของการศึกษาเนาะตรงเนี้ยก็จะประชาสัมพันธ์ไว้ที่อย่างแรกทุกคนต้องมีเนาะสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าในกลุ่มต่างๆครับว่าคนพิการเนี่ยมีสิทธิในการศึกษาเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่ประถมจนจบมหาลัยตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งหรือว่าเป็นการบอกต่อๆคนในชุมชนนะครับที่เขามีลูกหลานหรือว่าคนที่อยู่ในชุมชนที่เขาไม่รู้ก็ไปบอกเขาว่ามีสิทธิ์ตรงนี้นะเรื่องของการศึกษาเรื่องการจ้างงานก็จะมีกลุ่มการจ้างงานอยู่ครับสำหรับนายจ้างเนี่ยแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้ความรู้ได้ว่าการจ้างงานเนี่ยต้องเป็นยังไงของคนพิการเนาะสัดส่วนเท่าไหร่ร้อยต่อหนึ่งหรือว่าในกลุ่มของการหางานคนพิการก็มีครับตรงนี้ก็ไปเป็นการประชาสัมพันธ์ว่างานที่ไหนที่เขาเปิดรับคนพิการบ้างเรื่องของการเดินทางเนาะก็ตรงนี้ก็สำคัญผมก็จะแชร์ไปในกลุ่มของFacebook ครับปัจจุบันคือผมจะทำงานอยู่เขตเนี่ยก็จะมีคนพิการมาติดต่อ
4: หมดเวลาครับสูสีสูสีอ่ะไปฟังคำตอบกันต่อนะครับกับบัดดี้ครับ
8: ถ้าผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนคนตาบอดนะครับผมจะนำเรื่องราวของสิทธิ์และสวัสดิการของการรักษาครับมีหลากหลายคนตาบอดที่อยู่นอกพื้นที่นะครับไม่ได้อยู่ในตัวเมืองซึ่งเหล่านี้นะครับเขายังขาดโอกาสได้รับการรักษาหรือเขาอาจจะไม่รู้ในชุดข้อมูลถ้าผมเป็นตัวแทนผมจะลงไป ผยแพร่แล้วก็นำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เขาได้ถือสิทธิ์ครองตรงนี้สามารถรักษาให้สามารถทำให้เขาลดค่าใช้จ่ายในค่ารักษาได้อีกนะสองคือโอกาสทางการศึกษาครับผมจะนำเข้าไปชุมชนนะครับที่มีคนพิการอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วนำข่าวสารในเรื่องรับโอกาสทางการศึกษาเพราะว่าแน่นอนครับว่าโอกาสทางการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและสามารถต่อรองอะไรได้บางอย่างในเรื่องของการทำงานในอนาคตในความเท่าเทียมที่จะเกิดขึ้นและส่งผลให้เขาได้มีโอกาสครับ
4: หมดเวลาครับผมเมื่อสักครู่นี้นะฮะเรียกว่าเป็นคำถามเนี่ยคือกึ่งเหมือนมาประกวดมิสเตอร์กันเลย
5: ใช่ค่ะ
4: นะครับวันนี้เราหามิสเตอร์นะครับคนตาบอดแต่ว่าจะถูกใจคณะกรรมการมากน้อยอย่างไรบ้างนั้นเราไปฟังจากกรรมการของเรากันหน่อยครับเริ่มกันที่น้องทันก่อนเลยครับ
3: แต่ละท่านก็จะตอบในสิทธิ์ที่ตัวเองเห็นว่ามีความสำคัญซึ่งก็มีความแตกต่างมีทั้งเรื่องการศึกษาการจ้างงานแล้วก็เรื่องของสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าตอบได้ดีแต่แค่ว่าเราต้องมาดูกันอีกทีว่าคนไหนที่สามารถตอบได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นหรือว่ามีหลากหลายมิติในฐานะคนพิการและให้รายละเอียดที่ชัดเจนซึ่งแต่ละท่านก็ทำได้ดีมากๆเลยค่ะในวันนี
0: ้ทุกท่านเนี่ยตอบชัดเจนแน่นอนนะคะว่าในเรื่องใดแต่ว่ามีท่านไหนที่ตอบได้ครอบคลุมนะคะทั้งในแง่ของด้านที่เราอยากจะช่วยได้นะคะแต่ที่สิ่งที่ทั้ง3ท่านมีเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเอาตัวเองเนี่ยลงไปช่วยเลยทั้งลงพื้นที่เองหรือว่าจะใช้สื่อต่างๆใดๆก็ตามตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะก็เดี๋ยวมารอฟังคำเฉลยกันว่าใครจะตอบได้ครอบคลุมแล้วก็ตรงประเด็นมากกว่ากันค่ะ
4: ถ้าสุดท้ายนะครับผมต้องถามที่นี่พอกอกันเลยครับพี่อูครับ
9: ก็จริงๆแล้วของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะก็จะมีในมาตราที่20ที่พูดถึงเนื้อหาสาระสำคัญของคนพิการเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็ที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆที่คนพิการพึงจะได้รับนะคะทั้งในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือว่าสิทธิแล้วก็สวัสดิการต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐหรือเครือข่ายอื่นๆที่จะจัดให้กับคนพิการนะคะอย่างเช่นท.74ก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพที่จะได้รับการตรวจแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เหมาะที่จะต้องบำบัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในเรื่องของการศึกษาคนพิการมีสิทธิ์ที่จะศึกษาถึงชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีอยู่ในสิทธิ์ที่พึงจะได้รับหรือว่าการจ้างงานการขอกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการพิการแต่ละประเภทหรือว่าการขอล่ามภาษามือหรือแม้กระทั่งการขอใช้เครื่องมือสื่อสารในเรื่องของทั้งโน้ตบุ๊กด้วยทั้งคอมพิวเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นแต่ละประเภทความพิการที่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับและต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆนะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยนะครับผมและตอนนี้ฮะทั้งคะแนนแล้วก็รายชื่อผู้ที่เข้ารอบถัดไปอยู่ในมือผมแล้วครับ
5: พี่บอลลุ้นค่ะลุ้นแทน
4: ลุ้นเลยนะฮะ
5: ตื่นเต้นมาก
4: เอาละครับเดี๋ยวผมจะทำการประกาศนะครับชื่อที่ผมประกาศนี้ทั้งสองท่านจะเป็นผู้ที่เข้ารอบถัดไปและจะมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่ต้องตกรอบกลับบ้านนะครับและคนแรกที่เข้ารอบนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณ
10: ลาล่ายูโรบัดดี้ยืนลุ้น
4: คุณบัดดี้ครับผมและผู้ที่ผมจะประกาศชื่อต่อไปนี้นั่นคือผู้ที่เข้ารอบนะครับและคนที่ผมไม่ได้ประกาศชื่อวันนี้ต้องกลับบ้านไปแต่ยังไงหนึ่งอย่างนะฮะกำลังใจต้องมาแน่นอนครับลุ้นกันต่อนะฮะและผมขอแสดงความยินดีกับคุณ
10: ลาล่ายูโรยืนลุ้นคู่กัน
4: ยูโรครับผมเอาละฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่ลาล่าด้วยนะฮะไม่เป็นปัญหานะพี่ดาร่านะ
11: สบายมากครับ
4: วันนี้เราเต็มที่สุดๆแล้วนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทางฝั่งของกรรมการบ้างค่ะกรรมการมีอะไรจะฝากคำแนะนำถึงผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้บ้างคะ
3: จริงๆโดยส่วนตัวกรรมการเนี่ยต้องบอกว่าลำบากใจมากพอทุกคนคือเก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการแสดงการนำคำ คำพูดต่างๆของคณะกรรมการหรืออะไรเงี้ยค่ะเอาไปพัฒนาปรับปรุงแล้วก็โชว์การแสดงออกมาได้ดีรวมถึงการตอบคำถามก็คือตอบได้ดีมากๆซึ่งอย่างวันนี้พี่ลาล่าก็คือเราเห็นพัฒนาการของพี่ลาล่าจากเมื่อก่อนตื่นเต้นในการตอบคำถามแต่ว่ารอบนี้คือมีความนิ่งมากขึ้นแล้วก็ตอบคำถามได้มากขึ้นวันนี้ประทับใจในการแสดงโชว์ของพี่ลาล่ามากๆเลยนะคะ
0: ลำบากใจมากลำบากใจที่สุดนะคะต้องบอกแบบนี้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายการเราก็มีเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่กรรมการและผู้ชมทุกท่านเองก็ไม่สามารถที่จะทิ้งจุดตรงนั้นไปได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องลำบากใจสำหรับกรรมการจริงๆที่จะต้องคัดให้ใครได้ไปต่อหรือใครไม่ได้ไปต่อเนี่ยพูดจริงๆก็คืออยากจะขอให้ได้ไปด้วยกันทั้งหมดจริงๆเพราะมั่นใจว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกท่านแล้วก็ศักยภาพเนี่ยมีเต็มเปี่ยมที่จะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แล้วก็สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนพิการแล้วก็คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างแน่นอน
9: ค่ะก็ในรอบนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่ทางรายการได้วางเอาไว้ก็จะมีทั้งแสดงศักยภาพด้วยแล้วก็ในเรื่องขององค์ความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่นะคะตรงนี้ทุกคนสามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งใครเพราะว่าทุกคนแสดงความสามารถให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคน
11: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนัก

0: ดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
1: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
2: Tab to Read
1: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
2: Play Store และ App Store
0: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
1: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ต่อจากเมื่อวานเนาะที่ผมเอาหนังสือผลงานหนังสือผมที่เป็น Pocket Book เนี่ยมาเล่าที่มาที่ไปจะเป็นว่าเบื้องหลังก็ได้นะครับจำไม่ได้แล้วว่าเคยเล่าหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเคยก็ได้นะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านเพิ่งมาติดตามน่าจะยังไม่เคยได้ฟังหรือว่าท่านติดตามมานานแล้วก็อาจจะฟังอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับเมื่อวานเนี่ยไล่เรียงหนังสือไป7เล่มนะครับทวนให้ฟังชื่อหนังสือนิดนึงนะครับเล่มที่1คือความลับของการวัดผลเล่มที่2คือแค่คิดก็ผิดแล้วเล่มที่3คือจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายแห่งความสำเร็จเล่มที่4คือเล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียงเล่มที่5คือ5 6 7เนี่ยออกพร้อมกันนะครับพัฒนาชีวิตคิดแบบสตาร์ทอัพที่เราแย่เพราะโชคร้ายเขาสบายเพราะโชคดีแล้วก็สร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือก็ได้มาทั้งหมด7เล่มก็วันนี้มาต่อกันเลยต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าผมสลับเล่มกันคือบางอันเนี่ย7เล่มเนี่ยคิดว่าไม่สลับแต่พอหลังๆเนี่ยชักจำไม่ค่อยได้ว่าอันไหนออกก่อนไหนออกหลังคราวนี้วันนี้มาถึงเล่มที่8เล่มเนี้ยเป็นอีกเล่มนึงที่เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันเป็นเล่มที่เกิดขึ้นจากความสนใจส่วนตัวแล้วก็หยิบขึ้นมาเขียนเล่มนี้ชื่อพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRต้องบอกว่าตอนที่ออกเล่มนี้คนยังไม่ค่อยรู้จัก OKR มากนักแต่ผมอะได้ยินชื่อ OKR มาจากการอ่านหนังสือของ Google แล้วก็รู้สึกแนวคิดเนี้ยมันน่าจะดีกับองค์กรตอนคิดเนี่ยก็เลยจะเขียนเรื่องนี้ดีกว่าสารภาพนะครับว่าไม่เคยคาดหวังหรือคาดหมายเลยว่า OKR จะกลายเป็นแนวคิดที่ฮอตฮิตขึ้นมามันเลยจังหวะดีมากครับพอผมเขียนเรื่อง OKR มาแล้วคือผมไม่ได้บอกว่าเขารู้จัก OKR เพราะหนังสือผมมันฮอตฮิตนะไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นนะคิดว่ามันมีหลายๆคนพูดถึงแล้วดันกลายเป็นกระแสตอนนั้นเลยจึงทำให้หนังสือเล่มนี้ขายดีมากๆผมไม่เคยเก็บสถิตินะแต่ผมว่าเป็นหนึ่งในหนังสือเล่มที่ขายดีมากที่สุดเล่มหนึ่งของผมแล้วกันเอาเป็นแบบนี้อันนี้ก็พิมพ์เองนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยพอฮอตฮิตปุ๊บคนก็อยากหาหนังสือ OKR อ่านไม่มีใครเขียนเลยผมเขียนนั่นเขียนมาก่อนที่จะฮิตผมว่าไม่ถึงปีเลยคือตอนเขียนผมคิดว่าคนทั่วไปไม่รู้จักแต่ว่าพอวางจำหน่ายสักไม่นานน่ะคนก็พูดถึงกันเยอะผมว่าหนังสือเล่มนี้มันหมดเร็วมากนะครับพิมพ์อยู่หลายรอบเหมือนกันน่าจะพอๆความลับการวัดผลน่ะก็เป็นเล่มที่เปลี่ยนชีวิตเลยทำให้คนรู้จักผมในฐานะของคนที่สนใจหรือคนที่ทำเรื่อง OKR นะครับอันนี้เป็นเล่มที่8เล่มที่9เริ่มเข้าสู่ยุคของความสุขละจริงๆหนังสือเล่มที่9ชื่อนะความสุขปัจจุบันสุทธิออกเองนะพี่เมงออกเองไอ้ความสุขปัจจุบันสุทธิเนี่ยเป็นเล่มที่ผมไม่ได้กะว่า

0: ่าจะเขียนเรื่องความสุขทั้งเล่มหรอกคือผมรวบรวมบทความที่อยู่ในเพจแล้วในเพจเนี่ยมันมีหลายบทความจริงมันเป็นเรื่องพัฒนาตัวเองแต่บังเอิญมันมีชื่อบทหนึ่งแล้วผมเคยเห็นหลายๆคนนะหนังสือหลายๆเล่มที่เขาเอาชื่อบทบางบทมาตั้งชื่อเป็นชื่อหนังสืออ่ะก็เลยอยากจะลองบ้างนะก็เลยเอาบทหนึ่งชื่อเนี้ยความสุขปัจจุบันสุทธิเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อหนังสือแต่ข้างในเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องนะเรื่องงานเรื่องความสุขเรื่องอะไรปะปนกันไปนะครับก็เป็นเล่มที่9นะครับเล่มที่10มีความพิเศษจริงๆจะบอกว่าเป็นเล่มแรกที่ผมแปลนะครับผมแปลผมไม่ได้เขียนแต่มันเป็นเรื่อง OKR ครับถามว่าเล่มนี้เกิดขึ้นได้ยังไงผมไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งชื่อ Radical Focus เขียนโดยอาจารย์คริสติน่าวอตแก้แล้วผมคิดว่าเออเนี่ยเล่มนี้อ่านง่ายเป็นนิยายแล้วก็อ่านสนุกแล้วก็เข้าใจ OKR ได้ดีก็เลยไปถามสำนักพิมพ์ต่างๆว่าสนใจแปลเล่มนี้ไหมปรากฏว่ามีสำนักพิมพ์บิงโกฮะสนใจที่จะแปลเล่มนี้สำนักพิมพ์บิงโกก็เลยบอกว่าได้อาจารย์ช่วยแปลได้ไหมจึงเป็นที่มาของหนังสือชื่ออยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR เป็นหนังสือแปลแล้วเป็นเล่มแรกและเล่มเดียวและคาดว่าอาจจะไม่ได้ทำอีกเพราะว่าไม่เชี่ยวชาญเรื่องแปลเลยแปลเนี่ยสำหรับผมนะยากกว่าเขียนอีกแต่ก็ทำนะอันนี้เป็นเล่มที่ทำร่วมกับภรรยาด้วยให้ภรรยาช่วยแปลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานแล้วกันนะจริงๆผมไม่ได้เป็นผู้เขียนแต่ว่าผมเป็นผู้แปลนะครับก็เป็นเล่มที่เท่าไหร่ละ10เนาะนะใช่ไหมน่าจะใช่เล่มที่11เล่มที่11เนี่ยเป็นเล่มที่ผมได้รับการติดต่อจากสำนักพิมพ์เป็นเล่มแรกสำนักพิมพ์ที่ให้เกียรติติดต่อผมมาคือผมเล่ม9เล่มแรกพิมพ์เองเล่มที่10เนี่ยแปลกับสำนักพิมพ์นะครับแต่เล่มที่11เนี่ยไม่ใช่งานแปลละเป็นงานเขียนเหมือนเดิมสำนักพิมพ์ที่ให้เกียรติคือสำนักพิมพ์ V-Learn inbox มาในเพจของพุทธนสตอรี่บอกว่าอาจารย์อยากออกหนังสือกับสำนักพิมพ์ V-Learn หรือเปล่าก็ต้องบอกวีเลิร์นโดยเฉพาะในยุคนั้นนะครับมีแต่หนังสือแปลล้วนๆนะครับมีคนไทยน้อยมากๆนะครับที่ได้ออกกับสำนักพิมพ์วีเลิร์นหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นคนเดียวนะตอนนั้นด้วยนะครับคือคุณรวิศหานุสาหะโหเราก็บอกโหได้เกียรติมากเลยรับเกียรติแบบเขาอุตส่าห์ติดต่อเรามาอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าผมจะพิมพ์กับสำนักพิมพ์มาเป็น10เล่มแล้วอะตัวทีพิมพ์ตัวเองอ่ะสำนักพิมพ์ตัวเองมาเป็น10อย่าเรียกว่าสำนักพิมพ์ตัวเองเลยเรียกว่าพิมพ์หนังสือเองดีกว่าเพราะของผมก็ไม่ได้พิมพ์ให้คนอื่นนะผมก็พิมพ์ของผมเองเนี่ยเอาละลองดูโอ้ปรากฏว่าวีเลอร์นี่โปรเฟสชันนอลมากครับก็ได้ทำหนังสือชื่อว่า Future Mindset เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องบทความ Mindset การทำงานอะไรต่างๆนี่แหละที่อยู่ในเพจ Omnidon Story นี่แหละแล้วผมมาได้รับทราบทีหลังนะครับจากเจ้าของสำนักพิมพ์นะครับคุณภูนลาภเนี่ยเขาเขียนในหนังสือเขานะวิชาคนตัวเล็กเนี่ยบอกว่าเล่มนี้พูดถึงชื่อผมเลยนะใช้เวลาคิดชื่อหนังสือ6เดือนโอ้ผมเขียนไม่ถึง6เดือนน่ะแต่กว่าจะออกผมจำได้นานเลยเป็นปีเลยเพราะเขาละเอียดขนาดคิดชื่อหนังสือไป6เดือนน่ะก็เป็นเล่มที่11นะก็เป็นเล่มแรกที่ออกกับสำนักพิมพ์คราวนี้ผมเริ่มอาจจะจัดลำดับไม่ค่อยถูกแล้วนะเพราะจำไม่ค่อยได้นะถัดมา12เล่มนี้ชื่อว่า Personal OKR เป็นอีกหนึ่งสำนักพิมพ์ที่ให้เกียรติติดต่อแล้วก็บอกว่ามาพิมพ์หนังสือกับทางสำนักพิมพ์ไหม Personal OKR มายังไงคือ OKR ตอนนั้นกำลังดังมากครับจริงๆผมเคยออกเองแล้วเนาะพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKR แล้วก็ไปพูดที่ไหนเนี่ยก็จะไปพูดเรื่องโอเคอาร์องค์กรแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าอะไรมันใช้กับองค์กรตามคอนเซปต์เลยมันก็น่าจะใช้ได้ดีกับชีวิตประจำวันก็เลยไปสอนเรื่อง Personal OKR ว่าถ้าตั้งเป้าลดน้ำหนักตั้งเป้าอะไรดีรวยตั้งเป้าสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยใช้ OKR ก็ได้นะ จำได้ว่าไปทำเวิร์กช็อปที่ Casey Cafe สอนเรื่อง Personal OKR เนี่ยคนแน่นเลยหนึ่งในนั้นคือสำนักพิมพ์ตัวแทนสำนักพิมพ์อมรินทร์นี่แหละมานั่งฟังด้วยแล้วบอกอาจารย์เอาแบบเนี้ยเขียนเป็นหนังสือได้ไหมก็เลยเซย์เยสกับทางสำนักพิมพ์อมรินทร์ก็เลยกลายเป็นหนังสือที่น่าจะประสบความสำเร็จเล่มหนึ่งที่ออกกับสำนักพิมพ์อมรินทร์นะครับ Personal OKR ก็มีคนสนใจเยอะแยะมากมายนะครับก็มาถึงเล่มที่13นะถ้านับไม่ผิด13เล่มที่13มีชื่อว่า The Lost Skill เป็นหนึ่งเล่มที่ทางวีเลิร์นติดต่อมาว่าอยากที่จะออกกับทางวีเลิร์นอีกไหมซึ่งผมก็เซเยสอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยจะเริ่มไม่ได้ออกเองแล้วนะเริ่มเป็นสำนักพิมพ์เพราะว่าหนึ่งมันง่ายด้วยคือผมออกสำนักพิมพ์เนี่ยผมไม่ต้องทำอะไรเอาต้นฉบับไฟล์ Word ส่งไปแค่นั้นเองไม่ต้องมานั่งหาคนออกแบบปกไม่ต้องมาติดต่อโรงพิมพ์ไม่ต้องมาติดต่อวางจำหน่ายอะไรเงี้ยทางสำนักพิมพ์ทำหมดนะครับก็เป็นเล่มที่จำได้ว่าตอนวีเลิร์นเปิดพรีออเดอร์เนี่ยแล้ววีเลิร์นเขาทำแรงกิ้งอ่ะเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่ถูกซื้อเยอะสุดของทางวีเลิร์นนะช่วงนั้นนะครับชื่อ The Lost Skill นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่ประสบความสำเร็จแต่พอออกสำนักพิมพ์เนี่ยสารภาพว่าผมก็ไม่รู้ยอดขายเท่าไหร่นะว่าเขาพิมพ์แล้วมันมียอดขายมากน้อยยังไงแต่เดาว่าหนังสือเล่มแรกที่ออกจากวีเลิร์นน่าจะมีผลตอบรับดีระดับหนึ่งไม่งั้นเขาคงไม่มาติดต่ออีกรอบนึงเนาะอันนี้คิดเองนะครับทางวีเลิร์นก็ออกให้ The Lost Skill ก็ประสบความสำเร็จเล่มที่14คราวนี้เนื่องจากเล่มพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKR เนี่ยออกมาสักระยะละหลายปีละตอนแรกใจคิดว่าจะอัปเดตจะคือมันเริ่มต้นจากคนมาติดต่อว่าอ่านหาหนังสือไม่ได้เลยอยากอ่านอาจารย์ไม่พิมพ์เพิ่มหรออะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเนื้อหาผมมีประสบการณ์ผมมีเคสผมเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรจำนวนไม่น้อยอะไรเงี้ยก็เลยบอกเอางี้แทนที่จะออกพิมพ์ใหม่ขอเขียนใหม่ดีกว่าก็เลยชื่อเป็นหนังสือคือใช้ OKR อย่างไรให้สำเร็จอันนี้กลายเป็นอีกเล่มที่ปัจจุบันน่าจะมีน้อยมากๆแล้วล่ะครับแต่ก็ประสบความสำเร็จอีกเหมือนเดิมนะเรื่อง OKR นี่เขียนมา14เล่มเนี่ยเกี่ยวกับ OKR เนี่ย4เล่มนะมีเขียนเอง3แล้วก็มีแปลอยู่1อันนี้คือเล่มที่14นะครับมาถึงอันถัดไปนะครับเล่มที่เท่าไหร่ล่ะ15เนาะ15เนี่ยได้ไปออกกับแหมอันนี้ผมจำซีเควนต์ไม่ได้เป๊ะๆนะน่าจะอมรินทร์นะครับเล่มที่15เนี่ยออกหนังสือชื่อ Rethink เพราะชีวิตคือการคิดหลายชั้นก็เป็นการรวมบทความจากเพจอีกเหมือนกันนะก็ทางอมรินทร์ก็ออกให้ก็เป็นเล่มที่ได้รับคำนิยมจากคุณเอ๋นิ้วกลมผมจำได้เล่มนี้ก็คุณเอ๋ก็เขียนมาให้อย่างดีเลยเล่มที่16นะอันเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าใครมีเนี่ยเป็นแรร์ไอเทมแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีขายแล้วชื่อ My Short Note ครับ My Short Note เนี่ยผมไม่ได้วางจำหน่ายกับร้านหนังสือเป็นเล่มที่ผมพิมพ์เองนะเล่มเป็นเล่มที่ผมพิมพ์เองคือผมเอาไอ้ตัวคือผมอ่านหนังสือแล้วผมได้ข้อคิดผมก็เลยเขียนเป็นข้ออ่ะ10ข้อคิด20ข้อคิด50ข้อคิดอะไรเงี้ยที่ผมได้จากหนังสือแต่ละเล่มอะไรเงี้ยแล้วก็รวมเล่มตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะคือมีคนบอกอยากอ่านข้อคิดหลายๆข้อคิดอะไรเงี้ยก็เลยรวมเล่มแต่ก็คิดว่าไม่เอาอ่ะไม่ต้องวางจำหน่ายในร้านหรอกเอาแค่ใครสนใจเดี๋ยวจะพิมพ์มาจำนวนหนึ่งจำไม่ได้แล้วพิมพ์เท่าไหร่แต่พิมพ์น้อยครับแล้วก็ให้สั่งซื้อผ่านเพจก็ถือว่าเป็นผลงานที่ทำเล่มนะพิมพ์เป็นเล่มแหละแต่ว่าไม่ได้ถูกวางจำหน่ายที่ไหนเสิร์ชหาในทั่วไปไม่น่าจะเจอเสิร์ชหาในแบบในร้านหนังสือไม่น่าจะเจอชื่อ My Short Note เป็นข้อคิดที่ผมได้จากการอ่านหนังสือนะครับก็น่าจะเป็นเล่มที่16ใช่ไหมนะครับเล่มที่17เล่มนี้ชื่อแค่นี้ก็ดีมากแล้วอันนี้เป็นเล่มแรกที่ออกกับสำนักพิมพ์ dot นะครับออกกับสำนักพิมพ์ dot แค่นี้ก็ดีมากแล้วนะครับเล่มนี้เนี่ยก็เป็นการเขียนบทความแต่แนวปอบประโลมใจตามชื่อครับว่าเฮ้ยคือคุณอย่าโทษตัวเองคุณอย่ารู้สึกว่ามันแย่คุณอย่ารู้สึกว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จแค่นี้ก็ดีมากแล้ว เล่มนี้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องยอดขายและรางวัลนะเพราะว่าติดท็อป5หนังสือสร้างแรงบันดาลใจแห่งปีที่จัดโดย Nine In Award นะครับท็อป5ก็ดีใจมากๆแล้วเขียนหนังสือไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยอันนี้ก็ถือว่าติดท็อป5ถึงไม่ได้อันดับ1ก็ตามนะครับก็แค่นี้ก็ดีมากแล้วเป็นอีกเล่มที่ดีนะครับเล่มที่17ชื่อหนังสือคือผู้ประกอบการวันหยุดวีคเอนด์ออนเทรเพเนอร์อันนี้ได้รับการติดต่อจากสำนักพิมพ์ต้นคิดนะครับก็มาจากรายการผู้ประกอบการมันหยุดของนพดลสตอรี่เนี่ยนะครับก็เลยเอามาเรียบเรียงเขียนเป็นหนังสือซึ่งตอนนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันนะผมหาใน C1 เลยยังไม่เจอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับมาถึงเล่มที่18นะครับเล่มนี้มีชื่อว่าชื่อยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอดูโพยนิดนึงเพราะเล่มนี้จำชื่อเป๊ะๆยากนะครับเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างที่จะยาวจุดสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งคือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอนะครับออกกับสำนักพิมพ์เลมอนนะเล่มนี้เนี่ยมีความบังเอิญนะไม่ได้ตั้งใจเลยคือชื่อมันคล้ายๆไม่เหมือนกัน 100% แต่ชื่อมันคล้ายๆกับหนังสือของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์ก็ตอนออกแบบเนี่ยผมไม่ทราบนะผมไม่ทราบแต่ว่าทางสำนักพิมพ์เขามี 2-3 ชื่อมาให้เลือกแล้วผมว่าเอ้ยชื่อนี้น่าจะตรงแล้วชอบอะไรเงี้ยก็ได้ออกมานะครับก็เล่มนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งที่ออกมานะครับมาถึงเล่มที่เท่าไหร่แล้วนะนับซะจนจำไม่ได้แล้วน่าจะ20เนี่ยเป็นหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการเลิกทำสำนักพิมพ์ดอทมาออกให้ผมอีกหลังจากที่ออกหนังสือแค่นี้ก็ดีมากแล้วที่บอกได้รางวัลน่ะแล้วก็ยอดขายก็น่าจะดีก็เล่มนี้คอนเซปต์หนังสือคือเรามีแต่บอกว่าทำนู่นทำนี่สิอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าบางทีชีวิตความสุขมันเกิดจากการเลิกทำนะครับก็เป็นเล่มที่2ที่ออกกับสำนักพิมพ์ดอทนะครับเล่มที่21นะครับอะไรที่คนสำเร็จมีเหมือนกันนะเล่มนี้เนี่ยมาจากงานวิจัยนะงานวิจัยคือว่าผมเขียนช็อตโน้ตใช่ไหมแล้วมันก็เขียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจำไม่ช็อตโน้ตได้ใช่ไหมครับหนังสือไม่ช็อตโน้ตคือได้ข้อคิดใช่ไหมผมก็เลยไปเข้าโปรแกรมนะโปรแกรม extract ออกมาว่าไอ้ข้อคิดของหนังสือที่ผมอ่านเป็นหลายร้อยหลายพันเล่มเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยมันมีธีมอะไรบ้างแล้วก็เราก็เลยได้ว่ามันมีธีมเรื่องเช่นธีมเรื่องความพยายามธีมเรื่องเกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอะไรเงี้ยแล้วผมก็หยิบหัวข้อพวกนี้มาขยายความมาเล่าให้ฟังจนกลายเป็นหนังสืออะไรที่คนสำเร็จมีเหมือนกันอันนี้ออกกับสำนักพิมพ์ I am the best ถัดมาครับเล่มที่22ศิลปะแห่งการไม่ทำแต่สำเร็จนะครับThink Beyond นี่ออกกับ Think Beyond ก็ไม่เคยออกกับสำนักพิมพ์ Think Beyond มาก่อนทาง Think Beyond ก็เลยบอกอาจารย์อยากให้อาจารย์มาออกบ้างก็เลยได้มีโอกาสออกกับ Think Beyond คอนเซปต์ตามชื่อคือเฮ้ยบางอย่างเราต้องไม่ทำเว้ยไม่ใช่ทำแต่สำเร็จไม่ทำก็สำเร็จได้นะครับก็เป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่ออกมานะครับเล่มที่23ทุกอย่างเริ่มต้นจากความสุขสำนักพิมพ์ดอทเป็นเล่มที่3ของสำนักพิมพ์ดอทเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมได้มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องความสุขทั้งเล่มเลยหลังๆอ่านหนังสือความสุขเยอะครับก็เลยได้มีโอกาสพูดถึงหนังสือพูดถึงแนวคิดความสุขทั้งเล่มก็เป็นเล่ม23สำหรับเล่มสุดท้ายที่เคยคุยกันนั่นคือเล่มที่24คือ The Life Lecture นะครับก็เป็นอีกเล่มนึงที่สำนักพิมพ์วีเลิร์นก็นะให้เกียรตินะครับวีเลิร์นก็ได้มีโอกาสในนี้คือล่าสุดเลยที่โปรโมทอยู่ที่ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับแล้วหลายคนต้องขอบคุณด้วยนะครับช่วยกุณาพูดถึงกล่าวถึงรีวิวแชร์อะไรเงี้ยสรุปนะมีสำนักพิมพ์ที่ผมออกด้วยเนี่ยมีวีเลิร์นนะครับก็3เล่มนะครับสำนักพิมพ์ดอทอีก3เล่มของทางอมรินทร์น่าจะถ้าจำไม่ผิด2เล่มนะครับมี AM The Best มี Think Beyond มีต้นคิดมีอีกหลายสำนักพิมพ์เลมอนนะครับหรือว่าสำนักพิมพ์อื่นๆที่คุณอาให้เกียรติ ผมนะครับในการพูดคุยในการติดต่อนะครับก็ผมเป็นคนที่มีโอกาสได้ออกกับสำนักพิมพ์มีส่วนอย่างหนึ่งมาจากการที่ผมเริ่มต้นพิมพ์เอง10เล่มแรกครับแล้วมีสำนักพิมพ์บิงโก้ด้วยนะที่แปลหนังสือให้นะครับก็ได้มีโอกาสพิมพ์เอง10เล่มแรกเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับผมไม่ได้เริ่มต้นจากสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่งแล้วแบบโอ้โหประสบความสำเร็จกับสำนักพิมพ์นั้นเลยไปย้ายไปพิมพ์สำนักพิมพ์อื่นผมไม่ได้ทำแบบนั้นผมเริ่มต้นจากการพิมพ์เองก่อนเพราะนั้นใครมาติดต่อผมก็ยินดีนะครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันก็ยินดีก็ปัจจุบันนี้ก็ยังพยายามจะเขียนอยู่นะครับทุกๆวันนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะมีใครสนใจอยากได้ต้นฉบับไปพิมพ์บ้างนะก็ถือว่าเอามาเล่าให้ฟัง2ตอนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเป็นไอเดียนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ผมรักแล้วก็มีความสุขแล้วก็ขอบคุณคนอ่านทุกคนนะครับที่กรุณาให้เกียรติอ่านหนังสือผมนะครับแล้วก็มาบอกว่ามันดีหรือว่ามาได้ประโยชน์จากหนังสือผมก็ดีใจผมพยายามจะพูดถึงความจริงของหนังสือผมไม่อยากให้ใครซื้อไปแล้วแบบว่าไม่อย่างที่คิดเลยอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยอยากนะถึงแม้ว่าทำให้ยอดขายมันลดลงก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรผมจะพูดอย่างชัดเจนว่าอันนี้มีอันไม่มีนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในEPISODEถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.นราธิวาสพร้อมเดินหน้าปรับปรุงสนามกีฬาหลังนรายูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีก3นายกุเซงยาวหะซันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับทีมงานจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานการปรับปรุงสนามกีฬาอบจ.นราธิวาสให้มีความพร้อมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยลีก2การประชุมครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพด้านกีฬาและโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดนราธิวาสโดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสนามกีฬาระบบไฟส่องสว่างห้องพักนักกีฬาพื้นที่สื่อมวลชนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ชมตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อให้สนามมีความพร้อมรองรับการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างครบถ้วนขณะที่นายกอบจ.นั้นได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกีฬาและการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงสนามกีฬาในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อรองรับการแข่งขันไทยลีก2เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางด้านกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามอบจ.นราธิวาสมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมต้อนรับนักกีฬาทีมงานผู้ตัดสินสื่อมวลชนและแฟนฟุตบอลจากทั่วประเทศสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสและร่วมผลักดันจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาที่สำคัญของพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์ปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกินบนเรือนขี้บนหลังคา
10: ก้าเต้มขึ้นไปบนหลังคาทำไมน่ะ
11: ขอทำธุระหน่อยนะฉันปวดท้องจังเดี๋ยวจะลงไปเล่นด้วย
10: ลงมาลงมาเดี๋ยวขึ้นไปทำศพกระปรกบนหลังคาคนเขายิ่งว่ากินบนเรือนขี้บนหลังคา
12: ใครกินบนเรือนขี้บนหลังคา
10: จะใครซะอีกล่ะแมวอย่างพวกเรานะสิคนเขาหาว่าแมวกินบนเรือนแต่ชอบขึ้นไปถ่ายบนหลังคาทำให้เจ้าของบ้านเดือดร้อนคนสมัยก่อนต้องกินต้องใช้น้ำฝนที่รองจากหลังคาถ้าหลังคาศพกระปรกคนก็ต้องกินต้องใช้น้ำศพกระปรกถ้าแมวถ่ายบนหลังคาเจ้าของบ้านจะเดือดร้อนมากกินบนเรือนขี้บนหลังคาเป็นสำนวนหมายถึงไม่รู้บุญคุณอาศัยเขาแล้วยังทำให้เขาเดือดร้อนหรือขายหน้า
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ
14: รู้รักภาษาไทย
15: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดย

0: เวลาผ่านไปตามลำดับท่ามกลางการรุดหน้าไปในป่าใหญ่ไพรทึบซึ่งไม่มีวี่แววกระตุกกระตากใดๆเลยลิงข้างหรือชนีสักตัวก็ไม่ปรากฏให้เห็นนอกจากพวกกิ้งก่าดงเท่านั้นที่จะพบไปเป็นระยะระยะนอกจากนั้นก็พวกผึ้งตัวโตๆที่บินว่อนอยู่ทั่วไปและมักจะบินติดตามมาเกาะตามตัวเบนเริ่งร้องอุบอิบในลำคออย่างรำคาญแต่พรานใหญ่ทำสัญญาณบุ้ยบ้ายให้หล่อนอยู่ในอาการสงบชี้ที่อกเสื้ออันรุ่ยร่ายแบะดุมไว้ลึกจนมองเห็นร่องอกสีชมพูเตือนหล่อนให้กลัดกระดุมเสียให้มิดชิดป้องกันไม่ให้เจ้าแมลงมีพิษที่ตามบินเกาะนั้นไต่เข้าไปยังผิวใต้ร่มผ้าได้ประมาณ40เมตรเบื้องหน้าของทิศทางที่จอมมัคคุเทศก์ทำหน้าที่เป็นเรือนำร่องไปก่อนและเห็นป่าหินย่อมย่อมขวางอยู่เบื้องหน้าในระดับของเนินที่สูงขึ้นไประพินหยุดยืนมองไปรอบๆในทิศทางเบื้องหน้าเบนเอาหลังพิงโคนไม้ต้นหนึ่งไว้อ้าปากขอบเหงื่อเต็มหน้าราวกับเอาน้ำพรมหล่อนเห็นเขาหันกลับไปมองดูขบวนลูกหาบซึ่งมีเกิดและเสยหาบคู่กันนำมาข้างหน้าและโบกมือเป็นสัญญาณให้เดินอ้อมเนินไปทางพงรกด้านขวาโดยไต่ไปตามทางเดินเล็กๆของสัตว์บางประเภทเรียบริมขอบหุบเหวตัวเองยังยืนเหมือนจะรอท้ายขบวนอยู่ตรงนั้นโดยมีพวกลูกหาบเฉียดผ่านไปเป็นลำดับจนกระทั่งกลุ่มของนายจ้างท้ายขบวนเดินตามกันมาถึงทุกคนมีสีหน้าแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นจอมพรานกระเบลหยุดยืนรออยู่บนป่าหินนั้นมีแอ่งน้ำย่อมย่อมอยู่แอ่งหนึ่งเขาบอกกับทุกคนที่เดินตรงเข้ามาหาฝนตกหนักเมื่อบ่ายวันนี้ตรงที่เราพักกันอยู่ในป่าไผ่แต่บริเวณนี้ไม่มีร่องรอยของฝนเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตรวจดูแอ่งน้ำนั่นหน่อยพวกท่านจะพักเหนื่อยรออยู่ที่นี่ก่อนก็ได้นะครับประเดี๋ยวผมจะกลับลงมาแล้วเราจะเดินไปด้วยกันเอาเป็นว่าตอนนี้ปล่อยให้พวกหาบของล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันมีอะไรน่าสนใจบนนั้นเหรอคุณแล้วทำไมคุณไม่พวกเราขึ้นไปด้วยล่ะสแตนลีย์ถามระพินถอดหมวกออกมาเป่าไล่อากาศที่อบอ้าวอยู่ในหมวกของเขาแล้วครอบหัวตามเดิมก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษหรอกครับด็อกเตอร์ผมเพียงแต่จะขึ้นไปตรวจระดับน้ำที่เคยผุดซึมขึ้นมาจากแหล่งน้ำซับและร่องรอยอะไรบางอย่างเท่านั้นเองลักษณะของแอ่งน้ำมันแปลกมากตามปกติแล้วแหล่งน้ำจะอยู่ในที่ลุ่มต่ำเสมอไปแต่นี่มันไปมีอยู่บนเนินสูงพวกสัตว์ป่าและคนป่าที่เดินผ่านไปมามักจะอาศัยแหล่งน้ำนั่นเสมอเพราะถ้าเป็นฤดูแล้งจะมีอยู่แห่งเดียวเท่านั้นในละแวก5ไมล์รอบด้านนี้พวกคุณอยากจะตามขึ้นไปดูด้วยก็ได้ครับแต่ผมเห็นว่าทุกคนเหนื่อยมากแล้วก็อยากจะให้ฉวยโอกาสพักขาตรงนี้ก่อนจะให้บุญคำอยู่เป็นเพื่อนครับทุกคนที่ตามมาถึงภายหลังต่างเลือกหาที่นั่งพักและดื่มน้ำในกระติกหัวหน้าคณะโบกมือกับเขาดีเหมือนกันเราจะรอคุณอยู่ที่นี่นะแต่หวังว่าคงไม่นานนักนะครับเพราะลูกหาบล่วงหน้าไปโน่นแล้วไม่เป็นไรหรอกครับให้เขาล่วงหน้ากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตัดทางสกัดหน้าแล้วก็พบกันได้เองพวกเราเดินกันตัวเปล่าบุกพงไต่เขาได้สะดวกกว่าพวกที่เขาหาบของหนักครับกล่าวไม่ทันจบประโยคดีระพินก็ไต่แง่หินบ่ายหน้าขึ้นไปยังจุดหมายที่ชี้บอกทันทีกลุ่มนายจ้างทั้งหมดรวมทั้งบุญคำที่ถูกทิ้งไว้ให้เป็นเพื่อนอีกคนนึงพากันพักอยู่ตรงบริเวณตีนเนินนั้นดื่มน้ำสูบบุหรี่และสนทนากันเบาๆร่างของพรานใหญ่ที่ไต่ขึ้นไปตามพื้นลาดชันอันอุดมไปด้วยก้อนหินที่งอกขึ้นมาเกะกะห่างสูงขึ้นไปทุกทีแล้วชั่วไม่กี่อึดใจก็ลับหายไปในเงาบังของหมู่โขดหินอันสลับซับซ้อนนั้นตลอดระยะทางที่ผ่านมาเชิดพุทธหาโอกาสเดินล้าหลังอยู่ใกล้ชิดกับบุญคำและชวนคุยซุบซิบซุบซิบกันอยู่ตามลำพังโดยที่สแตนลีย์คีธและคริสติน่าก็ไม่ได้หันมาสนใจอะไรด้วย แต่พรานเท่าเริ่มเล่าให้เขาฟังแล้วถึงความลี้ลับของนิทรานครเรื่องอาถรรพ์มหาคัมภีร์อุบาทที่ชื่อมายาวินจอมผีดิบมันไรซึ่งถ่ายทอดวิญญาณร้ายสลับกันกับเสือโคร่งดำสุสานมัมมี่อันเร้นลับไม่สามารถจะคำนวณอายุได้และผลที่สุดความอาถรรพ์ทั้งหมดก็ถูกระพินไพรวันแก้ตกทำลายล้างจนเสื่อมสิ้นไปก่อนที่จะออกเดินทางต่อในครั้งนั้นจากคำบอกเล่าของบุญคำซึ่งไม่มีอะไรจะต้องปิดบังเชิดบุตรทั้งนี้โดยคำอนุญาตของพรานใหญ่นั้นทำให้นายทหารหนุ่มเต็มไปด้วยความฉงนสนเท่และมหัศจรรย์ใจขีดสุดมันเป็นเรื่องพิสดารเหลือเชื่อแต่เขาไม่อยากที่จะคิดได้ว่าสิ่งที่บุญคำเล่านั้นเป็นเรื่องเท็จและเมื่อได้พิจารณาไตร่ตรองแล้วในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคณะเมื่อคืนที่ผ่านมาเกี่ยวกับซากของมัมมี่ประหลาดที่เข้ามาอาละวาดพร้อมๆกับโขลงช้างไอ้งาดำมันก็ดูจะมีข้าวเงื่อนที่เชื่อมโยงกันได้แล้วน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมากสิ่งที่บุญคำยอมเล่าให้เขาฟังนั้นไม่ใช่แกจะนำเรื่องนี้มาพูดขึ้นเองหากแต่เป็นคำขอร้องของเขาเพราะขณะที่คุยอยู่กับระพินก่อนหน้าออกเดินทางมานั้นมีอะไรอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เชิดวุฒิต้องการจะทราบให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นเพราะตนเองก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องลึกลับสังเกตดูบุญคำก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนักหากแต่ถูกเขาเซาซีซักถามจึงเล่าให้ฟังอย่างเสียไม่ได้เชิดวุฒิเดินคิดหนักมาตลอดทางและไม่ได้เข้ามาร่วมกลุ่มอยู่กับคณะอเมริกันอีกเลยเพื่อจะหาโอกาสซักไซ้ไล่เลียงบุญคำให้หมดข้อสงสัยในทุกสิ่งทุกอย่างที่คณะของหม่อมราชวงศ์เชษฐาวราริศภายใต้การนำทางของระพินได้ประสบพบเห็นมาก่อนแล้วคำบอกเล่าของบุญคำยังไม่ละเอียดนักมันสุดแต่ว่าเขาจะถามเช่นไรแกก็จะตอบเฉพาะคำถามนั้นๆซึ่งไม่ช่วยอะไรให้กระจ่างชัดในความรู้สึกของเขาหรือจะรู้ก็รู้แต่เพียงว่าเจ้ามอนสเตอร์หรืออมนุษย์ที่เข้ามาก่อความโกลาหลของคณะเดินทางเมื่อคืนที่ผ่านมารวมทั้งลากลูกหาบไปสังหารโดยวิธีหักคอซะสองคนจะต้องมีอะไรเกี่ยวพันกับความเป็นมาแห่งนิทรานครที่ระพินกับพวกเคยเผชิญมาแล้วเท่านั้นซึ่งนั่นเป็นความเชื่อมั่นของตาพรานเท่าบุญคำโดยเอาประสบการณ์ของแกที่เคยพบจากพฤติการของจอมผีดิบมันไรมาก่อนแล้วเป็นข้อระแวงสงสัยขณะที่ยังพากันนั่งพักรอฟังข่าวจากพรานใหญ่อยู่นั้นเชิดพุทธไม่ทิ้งโอกาสที่จะประกบตัวบุญคำไว้อีกทั้งสองนั่งพูดกันซุบซิบรงภูรากไม้ใหญ่ต้นหนึ่งห่างจากฝ่ายอเมริกันทั้งสี่คนออกมาโดยเสียงพูดจะไม่แว่วไปถึงและกลุ่มอเมริกันก็ยังไม่ได้ระแวงหรือสนใจอะไรที่เขาคุยอยู่กับบุญคำตามลำพังเพราะมักจะเห็นอยู่แล้วว่าเชิดพุทธมีความสนิทสนมชอบคุยกับบุญคำเป็นพิเศษอันเนื่องมาจากแกเป็นคนที่แก่ที่สุดในคณะมีอารมณ์ขันทะลึ่งตลกขนองโปกฮาอยู่เป็นประจำวิธีที่จะล่อให้บุญคำพูดก็คือติดสินบนด้วยเหล้าพอเชิดวุฒิส่งกระติกบรรจุบรันดีให้แกดูดเข้าไป 3-4 อึกอดีตพรานใหญ่แห่งเขาอึมครึมสมุนมือขวาของระพินไพรวันก็ไม่คิดจะปิดบังอะไรเชิดวุฒิอีกแล้วเรื่องของนิทรานครก็ไหลลังออกมาจากปากของแกเป็นฉากฉากสุดแล้วแต่เชิดบุตรจะป้อนคำถามออกไปมันเป็นสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นให้แกเขาเหลือที่จะกล่าวได้แน่ละเรื่องราวเหล่านี้คงจะไม่ถูกเปิดเผยออกจากปากคำของระพินอย่างแน่นอน
1: แล้วก็เฉยเฉยไว้น่ะอย่าพูดอะไรให้พวกนายห้างหรือแมมสองคนนั่นฟังเชียว
0: แกยื่นหน้าเข้ามากระซิบเสียงต่ำๆในลำคอจับเข่าเขาไว้ตาเหลือบไปยังกลุ่มนายจ้างที่นั่งพักเหนื่อยและคุยกันเองอยู
1: ่ถึงนายทหารเองก็เหมือนกันบุญคำจะไม่ยอมบอกอะไรเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะนายรพินอนุญาตไว้ไอ้เรื่องแบบนี้นะเล่าไปก็ไม่มีใครเชื่อนอกจากจะพบเห็นกับตาแต่พวกของบุญคำน่ะเป็นพยานได้ทุกคนเพราะเจอมาพร้อมๆกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นไอ้จันไอ้เกิดแล้วก็ไอ้เสย อีตอนบุกเทือกพระศิวะครั้งนั้นมันมีเหตุการณ์พิสดารที่พูดให้ใครฟังไม่ได้หลายเรื่องหลายตอนเหลือเกินเหตุการณ์ของนิทรานครนี่มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งในจำนวนเรื่องมหัศจรรย์หลายสิบเรื่องที่พวกเราพบกันมาแล้วเชิดบุตรอัดควันบุหรี่ลึกแล้วคว้าเอากระติกแบรนดีในมือของบุญคำไปซัดซะอึกใหญ่ก่อนจะส่งให้แกอีกครั้งสะบัดหน้าอย่างมึนงงมันเป็นเรื่องที่ฉันไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะว่าจะได้รับฟังจากใครต่อให้นักเล่านิยายโกหกเก่งที่สุดให้ฉันคิดโกหกขึ้นมาเองฉันก็ยังไม่สามารถจะโกหกเรื่องราวได้อัศจรรย์เหมือนอย่างที่บุญคำเล่านี่เออมีหน้าแล้วนะระพินถึงไม่ยอมพูดอะไรเลยนายทหารหนุ่มครางออกมาคราวหน้าเต็มไปด้วยความงุนงงเหลือที่จะกล่าวตามปกตินายทหารก็รู้นี่ว่านายระพินแกเป็นคนไม่พูดมากอยู่แล้วยิ่งเรื่องราวที่เราไปพบกันมามันเป็นเรื่องที่พิสดารที่สุดพูดออกไปแล้วใครฟังก็หาว่าเราบ้าแกถึงไม่อยากจะเล่าอะไรทั้งสิ้นนี่แกจะต้องรักและไว้วางใจนายทหารมากเชียวล่ะถึงได้ยอมให้บุญคำเล่าเรื่องนี้ให้นายทหารฟังฉันก็เห็นใจเขานะที่ไม่กล้าจะปริปากบอกความจริงอะไรออกมาในเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะกับฝรั่งพวกนั้นโธ่นายทหารไอ้ฟังมันจะไปเชื่ออะไรคือเล่าให้ฟังมันก็แดมให้เท่านั้นต้องให้มันเจอกับตาของมันเองแล้วค่อยอธิบายให้ฟังทีหลังนี่เมื่อคืนนี่ก็เจอเขาให้บ้างแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเดินต่อไปอีกสักนิดเถอะจะยิ่งเห็นของจริงยิ่งกว่านี้นายระพินแกก็อึดอัดใจอยู่เต็มทีจะบอกหรือก็อ้าปากบอกไม่ได้ไอ้ครั้นจะปิดนิ่งไว้หรออันตรายมันก็ทุกฝีก้าวแกต้องห่วงหน้าพะวงหลังสารพัดและนายทหารเอ้ยใช่ๆฉันเห็นใจก็มากล่ะบุญคำเชิดบุตรพยักหน้ารับเม้มปากแน่นตาหรี่ลงฝรั่งนะมันเป็นพวกที่ถือตัวว่าเจริญแล้วเชื่อในด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าอะไรทั้งสิ้นไอ้ความลี้ลับอาถรรพ์ในโลกนี่มีอยู่มากแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นยังไม่มาถึงตัวพวกมันมันก็ไม่ยอมเชื่อหรอกถึงจะบอกไปก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้จะเสียคนเปล่าๆนี่แต่ฉันเป็นระพินฉันก็คงยังไม่กล้าเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฝรั่งพวกนั้นฟังเหมือนกัน

ฝรั่งน่ะมันเป็นพวกที่ถือตัวว่าเจริญแล้วเชื่อในด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าทั้งสิ้นไอ้ความลี้ลับอาถรรพ์ในโลกนี่มีอยู่มากแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นยังไม่มาถึงตัวพวกมันมันก็ไม่ยอมเชื่อหรอกถึงจะบอกไปก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้จะเสียคนเปล่าๆนี่แต่ฉันเป็นระพินฉันก็คงยังไม่กล้าเล่าเรื่องอย่างนี้ให้ฝรั่งพวกนั้นฟังเหมือนกันก็นั่นสิแล้วนายทหารลองคิดดูสิว่านายระพินจะลำบากใจเพียงไหนถ้าฝรั่งพวกนั้นยอมรับรู้ยอมเชื่อการระวังอันตรายหรือเตรียมรับมือก็จะง่ายเข้าแล้วทำไมบอกให้รู้ก็ระวังกันลำบากมาแต่นาทีแรกที่บุญคำไปเห็นซากผีนั่นนั่งอยู่ตรงโขดหินเหนือลำห้วยสังหรณ์บอกกับบุญคำทันทีนะว่าถ้าเราเผลอหรือพลาดแม้แต่นิดเดียวเป็นต้องถึงชีวิตกันมากล่ะไม่ใครก็ใครแล้วก็จริงซะด้วยสิมันเล่นงานลูกหาบซะสองคนกะจะเล่นแมมเบลซะอีกด้วยก็พอดีกับที่นายห่างบอบและพวกเขาตื่นขึ้นมาเห็นทันเกิดโวยวายกันขึ้นไม่อย่างนั้นไม่รู้แมมเบลจะเป็นยังไงมั่งแล้วหลักบาทนี้เรื่องของเรื่องก็คือนายระพินแกจับไข้ไม่รู้สึกตัวสักคนเดียวเท่านั้นเพศภัยมันก็แทรกเข้ามาทันทีบุญคำเตือนแกแล้วเมื่อตอนบ่ายที่พบซากไว้จัดการกับมันซะก่อนแต่แกก็ไม่ทำอะไรทั้งที่แกก็สงสัยอย่างบุญคำเหมือนกันพอบุญคำจะเอาสายสินไปล้อมตัวมันเท่านั้นเสร็จมันย้ายที่ลุกเดินหนีหายไปซะละเหมือนกับสมัยไอ้มันตรายไม่มีผิดตาพรานเท่าบ่นอู้อี้โคลงหัวอยู่ดิกๆแล้วก็ซดบรันดีในกระติกไปพลางเป็นระยะระยะเพราะได้โอกาสแล้วเชิดพุทนิ่งคิดไปอึดใจใหญ่มันเต็มไปด้วยปัญหาเหลือเกินนะลุงคำสำหรับเรื่องราวของนิทรานครกับไอ้ผีดิบที่เข้ามาเล่นงานพวกเราเมื่อคืนนี่ก็ไหนลุงคำว่าคุณรพินกับพวกลุงคำล้างอาถรรพ์ของคัมภีร์อุบาทนั่นหมดลงแล้วไงไอ้เสือโคร่งดำนั่นก็ถูกระเบิดแล้วซากมันไรก็ถูกเผาบ่นไปแล้วจนกระทั่งคณะทั้งหมดเดินผ่านกันไปได้แล้วถ้ามันมีอะไรเกี่ยวพันกันอยู่อีกไอ้ผีดิบเมื่อคืนนี่มันจะมาจากไหนแล้วมาด้วยอำนาจของอะไรล่ะลุงก่อนนี้สินายทหารมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วก็ยังคิดกันไม่ออกไงระหว่างนายรพินกันบุญคำเองเพราะฉะนั้นถึงไม่กล้าบอกอะไรให้มันแน่ชัดลงไปได้เราจะต้องดูมันต่อไปอันตรายจากสัตว์ป่าธรรมดาน่ะมันเล็กน้อยมากนายทหารแต่อันตรายจากความลี้ลับอาถรรพ์ของป่าอาพรานหรือนักเดินป่ามาสนักต่อนักแล้วใครรอดตายหนีพ้นฝ่าฟันออกมาได้ก็ไม่มีปัญญาที่จะอ้าปากเล่าให้คนอื่นฟังได้รู้กันเฉพาะพวกเราที่ผ่านพบมาด้วยกันนั่นแหละนายทหารอยากจะรู้อะไรดีๆก็หาโอกาสคุยกับนายรพินดูเถอะแกคงไม่ปิดนายทหารหรอกเพราะแกก็รู้อะไรลึกซึ้งกว่าบุญคำนายรพินไม่ได้ชำนาญแต่เฉพาะการเดินป่าเท่านั้นนะไสยเวทอาคมเวทมนต์คาถาน่ะแกก็เหนือกว่าบุญคำมากนะเว้นแต่แกจะไม่ยอมบอกให้ใครรู้บุญคำน่ะแค่ลูกศิษย์เท่านั้นแหละนายทหารเอ้ยและตาเท่าจอมสับประโดกซึ่งบัดนี้ไม่ได้มีอาการคึกขนองทะลึ่งโลนเหลืออยู่เลยเมื่อเล่าถึงสิ่งที่ผจญภัยมาก่อนก็ชี้ไปที่พระเครื่องซึ่งเชิดวุฒิห้อยคออยู่นั่นหลวงพ่อของนายทหารองค์นั่นน่ะมันอาราธนาไว้ดีเถอะถ้าแกไม่รักและเป็นห่วงนายทหารจริงๆแล้วก็แกก็คงไม่ขอดูพระที่ห้อยคอของนายทหารแล้วเตือนให้คอยอาราธนาหรอกเชิดบุตรเอามือตะปบหลวงพ่อไว้สูดลมหายใจลึกอย่างมั่นใจแล้วบอกว่านั่นสิครั้งแรกฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรนะตอนที่เดินเข้าไปร่วมวงนั่นน่ะพอคุณรพินก็ถามถึงพระเครื่องว่าฉันมีใช้ประจำตัวอยู่บ้างหรือเปล่าฉันขนลุกสู้เลยลุงรู้สึกทันทีว่าถ้ามันจะไม่ชอบมาพากลซะแล้วเออแล้วพวกของลุงอ่ะ
ห่วงหรอกนายทหารลูกศิษย์ของนายรพินทุกคนน่ะมีของดีไว้คุ้มตัวแล้วทั้งนั้นแกเรียกมาแจกเป็นรายคนเลยถึงยังไงพวกเราก็เอาตัวรอดได้เป็นห่วงก็แต่ฝรั่งพวกนั้นเท่านั้นแหละเรากำลังเผชิญหน้ากับไสยเวทอัปรีของไอ้ผีร้ายที่เต็มไปด้วยอำนาจลึกลับที่สุดบุญคำเองก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรแน่แต่สังหรณ์ขึ้นจับใจว่ามันจะต้องเกี่ยวโยงกับนิทรานครที่พวกเราเคยถล่มมาแล้วนั่นแหละแต่อีกคราวนี้ไม่รู้จะเล่นกับเราไม้ไหนนายทหารต้องคอยเป็นหูเป็นตาแทนพวกของบุญคำด้วยอยู่ใกล้ชิดกับฝรั่งพวกนั้นเวลานอนก็นอนรวมหมู่อยู่กับพวกเขาอย่าให้พวกเขาขัดขืนคำสั่งนายรพินเดินแยกเดียวออกไปโดยไม่มีใครอย่างเด็ดขาดไว้ใจไม่ได้เลยโดยเฉพาะแหม่มสองคนนั่นขนาดเดินลับตากันแค่ซุ้มไม้หรือจอมปลวกเท่านั้นภัยมันก็เข้าถึงตัวได้ก่อนที่จะช่วยเหลือทันเอาล่ะฉันจะคอยช่วยสอดส่องระวังพวกเขาไว้อีกทีนึงมันน่ากลุ้มใจนะที่เราบอกความจริงทั้งหมดให้เขาฟังในขณะนี้ไม่ได้ซึ่งก็ทำให้ต้องคอยเป็นภาระระวังพวกเขาเพิ่มขึ้นเพราะความที่เขาไม่รู้แหละว่าแต่ลุงคำพอจะรู้ไหมเนี่ยว่าเส้นทางเดินของเราจะผ่านเขตนิทรานครอีกหรือเปล่าประโยคสุดท้ายนายทหารหนุ่มกระซิบถามตาพรานเฒ่าเอามือลูบหัวแล้วสายหน้าไปมาบุญคำก็ไม่รู้เส้นทางเดินของนายรพินเหมือนกันจะรู้เฉพาะแต่ละวันที่แกกำหนดให้เท่านั้นแหละไอ้นิทรานครที่เราผ่านเข้าไปในครั้งนั้นพวกเราทั้งหมดเดินหลงเข้าไปเองไม่มีแผนที่ไม่มีเครื่องหมายอะไรชี้บอกและถ้าตั้งใจจะไปกันจริงๆบุญคำเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะเข้าถูกทางหรือไม่แต่ถ้าผ่านเข้าไปแล้วบุญคำจำมันได้หลักฐานเก่าๆก็จะต้องหลงเหลืออยู่ให้เห็นอย่างน้อยก็ปราสาทพันธุมวดีที่นายใหญ่สั่งให้เอาระเบิดถล่มลงมาราพนาศูนย์บุญคำเองก็อยากจะกลับไปเห็นอีกครั้งเหมือนกันจะได้ยืนยันได้แน่นอนว่าในครั้งนั้นพวกเราทุกคนไม่ได้ฝันกันไปไงและบุญคำก็ชะงักกึกไปเฉยๆเอามือสะกิดเข่าเชิดวุฒิพอนายทหารหนุ่มเหลียวหน้าไปมองตามตาพรานเฒ่าก็เห็นคริสติน่าเดินเข้ามาใกล้ถึงตัวแล้วนี่สองคนนี่คุยกันกระหนุงกระหนิงเหมือนคู่รักเชียวนะหล่อนเอ่ยขึ้นเมื่อก้าวเข้ามาหยุดยืนตรงหน้าขอเข้ามาขัดจังหวะหน่อยเถอะเพราะเห็นเกาะเดินเกาะคู่รังท้ายพูดอะไรกันมาตลอดทางแล้วจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เอาละขอร่วมวงด้วยสักคนจะรังเกียจไหมตาเท่าชำเลืองมองดูเชิดบุตรแล้วหัวเราะแห่กรบเกลื่อนแต่นายทหารหนุ่มวางหน้าเฉยขณะนี้หล่อนยืนอยู่บนโขดหินสูงกว่าระดับที่เขากับบุญคำนั่งพูดคุยกันอยู่และเป้ากางเกงปรากฏเป็นรูปตัววีเด่นชัดยิ่งเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อราวกะลงไปแช่น้ำทั้งตัวแบบนี้มันก็ยิ่งแนบเนื้อฟองสันฐานชนิดที่คาดไปไม่ถึงว่าคนที่มีเอวองค์อรชรอยู่ในเกณฑ์สูงเพรียวอย่างคริสติน่าจะซ่อนรูปได้ถึงเพียงนี้นายทหารหนุ่มไม่ได้มองไปที่ใบหน้างามนั้นแต่กลับไปจ้องที่ระดับกลางลำตัวซึ่งอยู่ในระยะสายตาของเขาพอดีมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เท่าเจ้าเล่ห์ประจำป่าพึมพำบอกว่าหืมมาหลักกะดีแท้คริสติน่าคงไม่ได้ยินหรือมิฉะนั้นก็คงจับเสียงอุบอิบของบุญคำไม่ถนัดเพราะความสนใจของหล่อนยามนี้ไปจับอยู่ที่เชิดวุฒิเท่านั้นผมกับบุญคำกำลังวางแผนโฮโมกันอยู่ถ้าคุณจะร่วมด้วยก็ยินดียิ่งนี่คุณระวังถ้อยคำหน่อยนะฉันไม่ใช่เบนนะหลอนเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษด้วยน้ำเสียงชาเย็นต่ำลึกไหลสะพาย M16 ปากระบอกทิ่มลงมือทั้งสองกอดอกและยืนระงานแยกขาบนโขดหินก้อนนั้นในลักษณะเดิมเชิดวุฒิกระเดือกน้ำคายน้ำลายลงคอ
ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะลืมเรื่องที่กำลังคุยกับบุญคำหมดละคริสติน่าไม่ใช่คนสวยแต่เฉพาะใบหน้าหรือรูปร่างภายนอกเท่านั้นเลือดหนุ่มคะนองร้อนตาไปหมดยังไม่ยอมเปลี่ยนเป้าหมายของสายตาคิดอยู่ในใจว่าขอให้ได้โอกาสเหมาะๆสักครั้งพ่อจะปล้ำให้ได้แต่ปากเจ้าชู้ก็บอกไปว่าก็ใช่ไม่เหมือนกันหรอกผมว่าคุณน่าจะประทับใจกว่าเบลมากนะพักนอนคืนนี้ขอนอนใกล้ๆหน่อยได้ไหมนี่ถ้าสุภาพวันนี้สักนิดจะน่ารักมากนะไอ้หนูแม่ผมทองพูดรดหัวเขาแล้วหันไปทางบุญคำถามเป็นภาษาไทยว่ามีเรื่องอะไรพูดกันมากมายขอให้ฉันรู้ได้บ้างไหมบุญคำตาพรานเท่าขยี้จมูกตอบอู้อี้ว่าก็ไม่ได้มีความลับอะไรหรอกแม่มนายทหารแกมาคุยกับบุญคำแกเบื่อเท่านั้นแกถามเรื่องป่านั่นแหละเรื่องไอ้ช้างงาดำไงคำพูดของบุญคำยังไม่ทันจบประโยคก็ถูกกลบด้วยเสียงระเบิดกึกก้องของไรเฟิลจุด .458 มันครื้นสนั่นขึ้นท่ามกลางความเงียบสะเทือนไปตลอดบรรยากาศที่แวดล้อมอยู่คริสติน่าหันหลังขวับไปยังเนินที่ระพินหายขึ้นไปบุญคำกับเชิดบุตรเพนพรวดขึ้นยืนแล้วกระโจนขึ้นมาบนก้อนหินก้อนเดียวกับที่คริสติน่ายืนอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยตรงตำแหน่งที่อีก3คนนั่งคุยกันอยู่เบาๆทั้งสแตนลีย์คีธและเบลพรึบขึ้นยืนพร้อมกันหมดเสียงกระสุนที่ระเบิดขึ้นนั้นดังสะท้านยาวกระทบกับขุนเขารอบด้านแล้วแว่วสะท้อนกลับไปกลับมาประดุจเสียงฟ้าร้องเฮ้ยพวกผู้ชายหลายคนอุทานลั่นออกมาและโดยไม่ได้นัดหมายกันไว้เลยบุญคำคริสติน่าและเชิดวุฒิจนลงจากโขดหินก้อนนั้นวิ่งเข้าไปรวมกับฝ่ายของสแตนลีย์ซึ่งกำลังยืนอยู่ในลักษณะตื่นตระหนกคิดกระชากวิทยุออกมากดเรียกทันทีพร้อมกับกรอกคำพูดลงไปแล้วหรือระพินก็อะไรขึ้นตอบด่วนไม่มีสัญญาณตอบรับของวิทยุจากพรานใหญ่ที่หายตัวขึ้นไปบนเนินหินข้างหน้านั้นเลยทุกคนหมุนคว้างกระสับกระส่ายแล้วมองหน้ากันเองแล้วก็สะดุ้งขึ้นสุดตัว

0: ใจเป็นพรวนโดยไม่ยอมฟังเสียงว่าบุญคำจะโวยวายร้องห้ามเช่นไรในที่สุดตาพรานเท่าก็ต้องแล่นตามขึ้นไปด้วย
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิ

0: ก่อน
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

หนทางขึ้นเนินนั้นในช่วงแรกมันยังเทลาดไม่มากนักประมาณ30องศาแต่อีกราว30เมตรซึ่งจะขึ้นไปสู่ยอดอันเป็นดงหินลาดชันขึ้นในมุม45องศาหรือมากกว่านั้นสแตนลีย์ตะกายตัวเองนำขึ้นไปเป็นคนแรกตามติดด้วยคีธซึ่งไล่หลังไปเกือบจะอยู่ในลักษณะเคียงคู่ถัดมาเป็นอิซาเบลและคริสติน่าเชิดวุฒินั้นรางท้ายโดยมีบุญคำกวดตามขึ้นมาติดๆความตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ซึ่งยังไม่ทราบแน่ว่าเกิดขึ้นในทำนองไหนแต่สัญชาตญาณบอกให้รู้ว่ามันจะต้องเป็นเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีทำให้ทุกคนลืมความเหน็ดเหนื่อยหมดสิ้นต้องการจะขึ้นไปบนยอดของป่าหินให้เร็วที่สุดทว่าโดยเส้นทางอันสูงชันนั้นทำให้ต้องออกแรงกันอย่างเต็มที่ผิดกับการวิ่งบนพื้นที่ราบหรือที่เทลงต่ำหลายเท่านักทั้งหมดจึงอยู่ในลักษณะล้มลุกคลุกคลานตะเกียกตะกายกันไปอย่างทุลักทุเลหินเอ็นก้อนหนึ่งตั้งขวางอยู่ตรงเส้นทางที่ทุกคนกำลังไต่มุ่งหน้าขึ้นไปในขณะนี้ส่วนบนอวบใหญ่แต่ฐานเบื้องล่างที่ติดอยู่กับพื้นนั้นดูจะคอดกิ่วนิดเดียวสภาพของมันตั้งอยู่มินในลักษณะธรรมชาติดั้งเดิมขนาดไม่ใหญ่นักแต่อย่างน้อยก็สามตันขึ้นไปบัดนี้มันเริ่มลั่นคึกและมีอาการสั่นไหวโยกคลอนเล็กน้อยคิดผู้วิ่งไต่ขึ้นเนินเยื้องหลังสแตนลีย์ที่ล้ำหน้าไปก่อนเพียงแค่วาเดียวดูเหมือนจะเป็นคนแรกเพราะเงยหน้าขึ้นไปพบสิ่งผิดปกตินั้นนายพันเอกแห่ง US Army จ้องตาเหลือกแล้วตะโกนสุดเสียงลุกเอาหัวหน้าคณะผู้กำลังก้มหน้าซอยเท้าอยู่ในขณะนี้แงนขึ้นมันก็พอดีกับที่ก้อนหินก้อนนั้นเคลื่อนลุกจากฐานอันปักจมดินอยู่เห็นดินบริเวณฐานของมันแตกแยกฝุ่นร่วงพรูลงมาก่อนแล้วมันก็ถล่มคลื่นลงมาประดุดมือยักษ์ผลักกลิ้งตามหนทางลาดชันสวนตรงก็มาหาคณะทั้งหมดที่กำลังไต่กันขึ้นไปเป็นขบวนอย่างรวดเร็วสแตนลีย์จ้องตะลึงพรึงเพริดแต่คิดพิสูจน์ถึงความว่องไวและสติอันดีเยี่ยมพุ่งเข้าปะทะสหายร่วมงานที่ยังมัวแต่ยืนอ้าปากค้างตัวแข็งอยู่กระชากล้มกลิ้งกระจัดกระจายไปด้วยกันโดยเบี่ยงหลบเข้าข้างทางในขณะที่หินก้อนนั้นกลิ้งสนั่นหวั่นไหวลงมาอย่างน่ากลัวจากเสียงร้องของคีตและจากเสียงสั่นสะเทือนนั้นพวกที่ตามมาข้างหลังก็เงยขึ้นไปเห็นวิกฤตการณ์นั้นพร้อมกันหมดและในภาวะการของวินาทีมัจจุราชอันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินความคาดหมายได้ล่วงหน้านี้ก็แทบจะเรียกได้ว่าตัวใครตัวมันไม่มีโอกาสที่ใครจะร้องเตือนหรือช่วยเหลือกันได้อีกแล้วคริสติน่าถีบตัวเบี่ยงออกซ้ายของเส้นทางซึ่งกำลังไต่อยู่พลิกกลิ้ง 3-4 ทอดเข้าไปหมอบหลบอยู่ใต้ก้อนหินใหญ่ที่โผล่อยู่ใกล้ๆเบนนั้นเพนแยกออกไปทางด้านขวาแล้วล้มกลิ้งยังไม่เป็นท่าตกไปอยู่ในแอ่งหินหนึ่งโดยมีเนินส่วนบนของพื้นที่ยันอยู่เชิดบุญคำหันหลังกลับโกยอ้าวยังไม่คิดชีวิตสวนทางลงมาก่อนช่วงนึงทั้งสองได้ยินเสียงครืนโครมที่กวดไล่หลังมาอย่างถนัดโดยไม่สามารถจะบอกได้ว่าพวกที่ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนนั้นใครแหลกเละไปบ้างแล้วพอแล่นลงมาถึงชะง่อนหินอันมีลักษณะเหมือนขั้นพักต่างก็พร้อมใจกระโดดโดยไม่ต้องนัดลงไปยังเนินไหลเนินล้มคว่ำขมำหงายไปตามพื้นที่ลาดต่ำอันเต็มไปด้วยต้นไม้ขนาดย่อมขึ้นอยู่ประปรายบุญคำหยุดตัวเองได้โดยคว้ากิ่งไม้ติดมือไว้ห้อยตองแตงวุดวิดจะหลุดลงไปยังพื้นเบื้องล่างที่มีลักษณะเป็นเหวข้างเชิดวุดนั้นระหว่างที่กลิ้งไปซึ่งตัวเองก็ยังไม่ทราบว่าร่างกายส่วนใดพิการไปบ้างหรือไม่จากแรงเวียงแรงกระทบสำเนียกได้แต่เพียงตับไตไส้พุงมันขยักขย้อนสะเทือนไปหมดและในที่สุดก็ไปหยุดกระแทกกับโคนไม้อีกต้นหนึ่งใกล้ๆกับบุญคำนั่นเองไม่มีใครตั้งตัวติดในขณะนั้นและไม่รู้ด้วยว่าอาวุธที่วิ่งที่ติดมือหรือสะพายไหล่ของใครร่วงหล่นอยู่ที่ไหนบ้างระหว่างที่หลีกหลบเอาตัวรอดหรือจะรู้ก็รู้อย่างเดียวว่าขณะนี้มือเปล่ายกเว้นแต่ใครที่มีปืนพกติดเอวอยู่เท่านั้นหินมหาภัยก้อนนั้นกลิ้งตัวลอยละลิ้วกระแทกพื้นเป็นฝุ่นกระจายสรรพสิ่งที่ขวางหน้ามันอยู่ถูกชนหักพังพินาศ
มันผ่านตำแหน่งที่คีตและสแตนลีย์ยืนอยู่มาแล้วสะเก็ดหินปลิวพลูกระเด็นมาหล่นกราวอยู่บนหลังของบุคคลทั้งสองซึ่งบัดนี้ซบหน้าแนบดินไขว้มือประสานไปต้นคอและศีรษะด้านหลังไว้แยกเขี้ยวหลับตาแน่นต่อมามันก็กระโดดเข้าใส่ตำแหน่งของคริสติน่ากับเบลน้ำหนักอันมากกระทบเอาก้อนหินย่อมย่อมให้หลุดจากที่กลิ้งตามมาเป็นบริวารลงไปอีกจากนั้นก็กวดไล่หลังทั้งชบุตรและบุญคำมาติดๆเพียงแต่ว่าทั้งสองวิ่งอ้าวสวนลงทางเดิมกระโจนหลีกเข้าข้างทางซะก่อนอย่างบุดบิดก่อนที่จะถูกบดเละไปในชั่ววิบตาเดียวเท่านั้นมันกลิ้งตูมตามคลื่นโครมต่อไปในทิศทางนั้นจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่โคนไม้ใหญ่ตำแหน่งหนึ่งซึ่งคณะทั้งหมดนั่งพักอยู่แต่แรกเวลาทั้งหมดที่มันเริ่มเคลื่อนไหวและคิดมองขึ้นไปเห็นครั้งแรกจวบกระทั่งหล่นกลิ้งลงมาราวกับรถบดถนนกินเวลาทั้งหมดเพียงแค่ 5-6 วินาทีเท่านั้นเมื่อมันไปหยุดนิ่งกระแทกพิงโคนไม้ใหญ่ซึ่งเป็นผลให้สะเทือนโยกไปทั้งลำต้นขนาด3คนโอบระหว่างที่ทุกคนตกอยู่ในภาวะมึนงงมีความรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกหมุนไปหมดขณะนี้ต่างก็ถูกแทรกความรู้สึกขึ้นด้วยเสียงโกนจานาดปรันยาวก้องดังสนั่นมาจากตำแหน่งเดิมที่ก้อนหินมรณะก้อนนั้นวางอยู่แต่แรกนั่นเองสแตนลีย์กับคิดมังงุมมางาลาขึ้นยืนพอโผล่หน้าพ้นซอกหินที่หลบอยู่ก็ตัวชาดิกไปอีกครั้งร้องลั่นไม่เป็นภาษาออกมาทั้งสองคนคริสติน่ากับเบลที่กระจายกันออกไปทั้งสองฝั่งทางยังไม่ทันจะทรงกายขึ้นมาได้แต่ก็ได้ยินเสียงนั้นลั่นอื้ออึงไปทั้งสองหูพร้อมกับพื้นดินสั่นสะเทือนอีกครั้งสิ่งหนึ่งที่วิ่งเหาะๆๆตามหลังก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นลงมาเป็นสิ่งที่บีบความรู้สึกของสายตาผู้มองเห็นจนลืมตัวทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะช้างใหญ่ขนาดยักษ์ตัวเดียวโดดโดดวิ่งสวนทางลงมาพร้อมกับงวงที่ม้วนปากงาทั้งสองข้างยาวเหยียดและเสยปลายงอนขึ้นกระทบแสงตะวันใกล้เที่ยงเป็นสีดำสนิทราวกับนิ่งสองหูโบกกระพือพึบพับกิริยาอาการของมันที่วิ่งยาวสวนทางลงมาพร้อมกับการแผดเสียงร้องอย่างดุร้ายนั้นแทบจะทำให้ทุกคนลืมหายใจมันไม่ได้วิ่งลงมาในลักษณะตื่นตกใจหรือตะเลิดแต่เป็นการวิ่งลงมาอย่างสง่างามและทะระนงยิ่งหันรีหันขวางไปรอบๆด้านนอกจากมันเพียงตัวเดียวซึ่งแลดูประหนึ่งภูเขาเคลื่อนที่ได้แล้วไม่มีบริวารใดๆติดตามหรือปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆทั้งสิ้นชัดเจนแจ่มใสและจังหน้ากันอย่างที่สุดระหว่างไอ้มหาวายร้ายงาดำกับคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์เพียงแต่ว่าฝ่ายมนุษย์กำลังตกอยู่ในภาวะที่ไม่อาจทำสิ่งใดลงไปได้เท่านั้นเพราะแตกกระจายกันไปคนละทิศคนละทางและยังตั้งตัวไม่ติดแต่ลีกับคิดคว้ามับไปที่ไหล่ซึ่งตามปกติสะพายไรเฟิลอยู่แล้วก็ใจหายวูบเมื่อรู้ว่ามันตกหลุดตัวไปที่ไหนซะแล้วระหว่างที่ล้มกลิ้งหลบก้อนหินกันอย่างไม่คิดชีวิตคิดกระชากปืนสั้นจุด357จากเอวโดยสัญชาตญาณแต่หัวหน้าคณะคว้าข้อมือไว้แน่นพูดเร็วปรืออย่ามันกำลังผ่านเราลงไปแล้วอย่าไปสะกิดเตือนมันด้วยไม้จิ้มฟันไรเฟิลของแกอยู่ไหนล่ะคิดกระซิบมาเร็วปรือเช่นกันกายสั่นเทิมไม่รู้คงตกอยู่ริมทางนั่นแหละโอกาสอันดีงามที่สุดผ่านพ้นสแตนลีย์และคีตไปซะแล้วเพราะทั้งสองปราศจากไรเฟิลขนาดหนักประจำมือที่จะซัดกับไอ้คนชสารผู้มีงาสีดำสนิทนั้นได้และบัดนี้มันมายืนหยุดยืนรีรอเหมือนจะมองหามนุษย์ตรงตำแหน่งที่คริสติน่าและเบนแอบหลบอยู่คนละฝากทั้งสองสาวมองเห็นมันอย่างถนัดชัดเจนแต่ไม่มีใครกล้าเผยตัวโผล่ศีรษะขึ้นมาเลยนอกจากซุ่มนิ่งหัวใจแทบจะเต้นหลุดออกมานอกทรวงอก
ริสติน่าและเบนก็ทำคู่ปืนคู่มือพลัดหล่นเช่นกันและความฉลาดสอนให้รู้ว่าหากใช้ปืนพกที่ติดตัวอยู่ยิงเมื่อไรก็เท่ากับฟ้องตำแหน่งที่ซ่อนและให้มันปรีเข้าขยี้เมื่อนั้นชั่วไม่ถึงอึดใจที่หมุนควางร้องก้องคำรามเหมือนจะท้าทายฝ่ายมนุษย์และไอ้คชสารก็บ่ายหน้าลงไปเนินวิ่งป่าถล่มหายลับไปชั่วพริบตาก่อนที่ใครจะทันควานหาอาวุธหนักขนาดพอที่จะต่อรองกับมันได้ทุกคนในจุดต่างๆที่กระจัดกระจายกันอยู่ในเวลานี้มองเห็นมันเต็มตาที่สุดเป็นครั้งแรกแม้จะในช่วงระยะเวลาอันสั้นไอ้งาดำมีตัวตนอยู่จริงและงาของมันก็เป็นสีดำจริงสมตามที่กระเรียงทั้งสามคนซึ่งเผชิญหน้ากับมันมาก่อนได้บอกไว้และก็ไม่มีปัญหามันเองนั่นแหละที่หลบอยู่หลังก้อนหินพอได้โอกาสที่ฝ่ายมนุษย์ไต่เนินขึ้นมาก็ใช้พลังมหาศาลงัดก้อนหินนั้นให้หล่นกลิ้งลงมาหมายจะให้บททับแหลกเหลวหมดทั้งขบวนมีหนำตัวมันเองก็ยังวิ่งสวนทางลงมาให้เห็นซะด้วยแล้วระพินไพรวันล่ะบัดนี้เขาอยู่ที่ไหนกระสุนไรเฟิลปริศนาสองนัดที่ระเบิดขึ้นเขายิงอะไรจากรูปการที่ทุกคนเผชิญอยู่ในขณะนี้บอกชัดได้ว่าระพินคงยังไม่พบเห็นไอ้งาดำเลยขณะที่หายขึ้นไปบนยอดเนินและแม้ว่าเขาจะยิงปืนขึ้นสองนัดก่อนที่ทุกคนจะไต่ตามขึ้นมาไอ้คชสารมหาการตัวนั้นก็หาได้สะดุ้งสะเทือนหรือเคลื่อนไหวตัวกระโตกกระตากใดๆทั้งสิ้นหากแต่กลับหลบซุ่มตัวนิ่งคอยจังหวะที่จะงัดก้อนหินให้หล่นลงมาปะทะสกัดกั้นคณะที่ติดตามขึ้นไปอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงผิดปัญญาของสัตว์เดรัจฉานทั่วไป

0: ลาหลวุ่นวายกันอีกพักใหญ่ทีเดียวภายหลังจากที่ไอ้ยักษ์งาดำวิ่งอย่างประกาศศักดิ์ศรีแฝงไว้ด้วยแววเย้ยหยันของมันหายลับเข้าไปในป่าทึบด้านล่างกว่าที่คณะอเมริกันทั้งหมดรวมทั้งเชิดวุฒิและบุญคำจะวิ่งเข้ามารวมกลุ่มถามไถ่กันได้คนทั้งหมดเต็มไปด้วยความฉุกละหุกตามค้นหาปืนคู่มือของตนที่หล่นอยู่จนกระทั่งได้ครบเชิดวุฒิน่ะหัวแตกเล็กน้อยนอกนั้นต่างก็คลิดยอกคลิดยอกสะบักสะบอมและถูกแง่หินหรือกิ่งไม้กระแทกได้บาดแผลกันไปทั่วหน้าแต่ละคนหน้าขาวเผือดอยู่ในอาการเต้นเร่ากันไปหมดนาทีที่ผ่านพ้นไปหยกหยกนั้นต่างตระหนักได้ดีว่ามันเป็นนาทีที่ชีวิตของแต่ละคนรอดพ้นหัตถ์มฤตยูไปได้ชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดอย่างไรก็ตามต่างก็โล่งอกและปิติยินดียิ่งแล้วที่ไม่เห็นใครในคณะพรรคพวกทั้ง6คนเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือพิการยังไม่มีเวลาที่จะพูดอะไรกันได้มากทั้งสิ้นในเมื่อทุกคนยังจิตใจจดจ่ออยู่กับพรานใหญ่ผู้ภายหลังจากระเบิดกระสุนไรเฟิลขึ้น2นัดแล้วก็เงียบหายไปราวกับว่าเขาได้อันตรธานไปจากโลกนี้ซะแล้วทุกคนตามบุญคำมาเร็วตาเท่าสมุนมือขวาของระพินร้องบอกขึ้นตัวแกเองก็ไต่ลิ้วนำขึ้นไปก่อนโดยสวนขึ้นไปยังตำแหน่งที่หินเอ็นก้อนนั้นถูกงัดให้กลิ้งลงมาทั้งหมดจึงไต่หลังไล่หลังแกขึ้นไปโดยเร็วชนิดแข่งกับเวลาไม่มีใครคิดที่จะหันไปติดตามไอ้งาดำซึ่งแล่นตะโพงราบป่าลับตาไปแล้วเพราะมีเรื่องสำคัญที่จะต้องห่วงกังวลถึงมากกว่าชั่วครู่เดียวต่างก็มาถึงบริเวณป่าหินเป้าหมายที่เห็นระพินลับตาหายไปเมื่อไม่เกิน10นาทีมานี้บริเวณนั้นเป็นพื้นหินผสมกรวดเกลี้ยงโล่งปราศจากต้นไม้ใดๆทั้งสิ้นมีแต่หินผุดโผล่งอกตะปุ่มตะปำอยู่ทั่วไปเล็กบ้างใหญ่บ้างและมาถึงยอดเนินแล้วเช่นนี้จึงสังเกตเห็นได้ชัดว่าหินก้อนที่กลิ้งลงไปนั้นถูกพลังมหาศาลของไอ้จ่าโขลงช้างเพชรฆาตผลักดันและเสยงัดให้มันหลุดออกจากตำแหน่งที่จมพื้นอยู่เดิมมองเห็นเป็นบ่อรอยดินลูกรังแยกออกทั้งกระบี่บุญคำไม่พูดอะไรมากเพียงแต่ชี้ให้ทุกคนดูคิดสะบดลั่นต่างมีความรู้สึกตรงกันหมดคือเสียดายโอกาสอันดีเลิศนั้นที่จำเป็นจะต้องปล่อยให้ไอ้ช้างผีสิงลอยนวลหลุดรอดไปได้โดยเดินเฉียดผ่านที่ซ่อนกันอย่างหัวซุกหัวซุนของทุกคนเพราะต่างฝ่ายต่างปืนหลุดมือไปหมดไม่มีใครสามารถลั่นกระสุนฝากแผลให้กับมันได้แม้แต่นิดเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ยังจัดว่าโชคดีมากแล้วที่มันเองก็มองไม่เห็นกลุ่มมนุษย์ที่กระจัดกระจายซ่อนเร้นตัวอยู่ในขณะที่มันแล่นสวนตามก้อนหินนั้นลงไปเพียงอีกประมาณ20เมตรเท่านั้นที่บุญคำนำทั้งคณะเลี้ยวลัดไปตามหมู่โขดหินที่ขึ้นอยู่อย่างสวยงามนั้นทุกคนก็มาถึงบริเวณแอ่งน้ำเล็กๆเนื้อที่ไม่เกิน15ตารางวาลักษณะเป็นรูปวงรีภายในที่ล้อมของโขดหินรอบด้านบริเวณริมแอ่งเป็นกรวดเม็ดโตๆมีเส้นทางด่านเข้ามารวมจุดอยู่ยังตำแหน่งนี้ทุกทิศทางแอ่งน้ำนี่แหละที่พรานใหญ่บอกว่าจะขึ้นมาดูล่ะบุญคำตะโกนบอกทุกคนแล้วออกเดินตรวจอย่างรวดเร็วไปรอบๆอีก5คนก็กวาดสายตาไปทุกทิศทางในลักษณะช่วยกันสังเกตร่องรอยพื้นแห้งสนิทและเป็นกรวดหินซะเป็นส่วนมากไม่สามารถจะเห็นขาวเงื่อนอะไรได้ทั้งสิ้นทุกคนมาถึงที่นี่ในลักษณะเหนื่อยกระหืดกระหอบเชิดวุฒินั้นก็ยังไม่มีเวลาแม้แต่จะตรวจดูบาดแผลแตกตรงตีนผมบริเวณหน้าผากด้านซ้ายซึ่งไม่ทราบว่าไปกระทบกับอะไรเข้าปล่อยให้เลือดที่ไหลซึมอยู่ตลอดเวลาหยดลงมาอยู่เหนือคิ้วพอจะเข้าตาก็ป้ายแขนเสื้อขึ้นเช็ดสักทีหนึ่งสแตนลีย์เองก็เลือดโชมไปทั้งแขนซ้ายเนื่องจากครูดกระแง่หินระหว่างที่คิดกระชากกลิ้งเบลน่ะเสื้อขาดได้ระดับใต้ระดับสวงอกเป็นปากฉลาม และคริสติน่าก็ตะเข็บเป้ากางเกงซึ่งตึงอยู่เดิมบัดนี้แยกออกเป็นทางยาวร่วม4นิ้วจนมองเห็นก็ไปถึงซับในสีดำซึ่งไม่มีใครหันมาสนใจกับตัวเองก่อนทั้งสิ้นสังเกตดูตาพรานเท่าเห็นเดินพล่านรอบๆแอ่งน้ำนั้นระดับน้ำที่พุซึมขึ้นมาจากใต้ดินอันเป็นบริเวณเนินสูงแห่งนี้จะลึกเท่าไหร่ไม่ทราบเพราะมองไม่เห็นก้นของมันเนื่องจากลักษณะน้ำผิดปกติไปจากที่ทุกคนเคยเห็นมันขุ่นคลักราวกับสีโอวัลตินบุญคำมีสีหน้าแสดงความฉงนสุดขีดต่างพากันนิ่งไปชั่วขณะแล้วสายตารวมจุดไปอยู่ที่บุญคำซึ่งเดินวนเวียนอยู่สองรอบแล้วนี่บุญคำตรวจด้วยแน่ชัดสิระพินผ่านมาตรงบริเวณนี้หรือเปล่าสแตนลีย์ร้องสั่งมาบุญคำมีสีหน้าที่ยุ่งสั่นหัวอยู่ดิกๆแต่ยังไม่พูดอะไรสุดตัวลงวักน้ำขึ้นมาดมๆขณะนั้นเองเชิดวุฒก็เอาผ้าเช็ดหน้าออกมาก้มลงที่ขอบแอ่งขยับจะจุ่มผ้าเช็ดหน้าลงไปเพื่อใช้ซับเลือดตะพรานเท่าเหลือบเห็นก็โดดจับข้อมือไว้อย่างทันการร้องลั่นอย่ายุ่งกับน้ำนี่เป็นอันขาดนะนายทหารหนุ่มชะงักหน้าตื่นทุกคนก็จ้องหน้าแกเป็นตาเดียวบุญคำฉุดแขนให้เชิดวุฒถอยห่างออกมาเสียงแกโวยวายละล่ำละลั่งละล่ำละลักมาอีกแต่ก่อนนี่น่ะน้ำในแอ่งนี่มันใสราวกระตาตะกะแตนแต่ตอนนี้มันขุ่นออกสีน้ำตาลกลายเป็นน้ำพิษไปแล้วโน่ดูโน่นสิแกชี้มือไปกลางแอ่งซึ่งมีกิ่งไม้สดบางชนิดท่อนขนาดหน้าแข้งยังมีใบที่เขียวสดอยู่ราวกับใครเพิ่งตัดหรือหักมาจากไหนสักแห่งแล้วโยนลงไปไว้กลางแอ่งส่วนใหญ่ของมันจมอยู่ใต้น้ำซึ่งมีระดับไม่ลึกนักโผล่แต่ส่วนปลายขึ้นมาให้สังเกตเห็นได้อะไรน่ะบุญคำทุกคนร้องออกมาเป็นเสียงเดียวดูที่กิ่งไม้นนท์ดิมันเพิ่งถูกลากเอามาโยนทิ้งไว้ในแอ่งยางของไม้ชนิดนี้น่ะเป็นพิษอย่างแรงมันกระจายออกมาจากกิ่งที่หักผสมกับน้ำทำให้สีของน้ำข้นไปหมดสัตว์หรือคนกินเข้าไปก็จะตายภายในไม่เกินชั่วโมงเดียวใครมีบาดแผลสดย้ายน้ำในแอ่งนี่ถูกเป็นอันขาดทุกคนถอยห่างออกไปเสียงของบุญคำเอตโรโวยวายอยู่เช่นนั้นพร้อมกับโบกมือไล่อยู่ยิกยิกทั้งหมดอุทานแซดในลำคอแล้วถอยห่างออกมาทันทีมันหมายความว่ายังไงกันนี่บุญคำใครเป็นคนเอากิ่งไม้ที่ยางเป็นพิษอย่างแรงมาทิ้งไว้ในแอ่งนี่แล้วทำเพื่ออะไรกันสแตนลีย์ถามเสียงลังเลพอๆกันบุญคำไม่รู้ว่าใครเอามาทิ้งไว้แต่สังเกตดูลักษณะกิ่งไม้น่ะมันสดอยู่แสดงว่าไม่นานนักนี่เองแต่ที่แน่ๆก็คือมันวางยาพิษไว้ที่แอ่งน้ำตรงนี้ไม่ให้ใครมาใช้ได้ไม่ว่าคนหรือสัตว์มันเป็นเจตนาที่จะทำลายแหล่งน้ำหรือวางยาดักไว้เพราะมันรู้ว่าป่าแถบนี้ไม่มีแหล่งน้ำที่ไหนอีกเลยทุกคนตะลึงงันกันไปอีกครั้งด้วยปริศนาเบียร์หันมาทางแม่เพื่อนสาวอันเป็นนักเคมีฟิสิกส์กระซิบนี่คริสเป็นไปได้ไหมอย่างที่บุญคำว่าเกี่ยวกับกิ่งไม้กิ่งนั้นที่จะทำให้น้ำแอ่งนี้มีพิษน่ะคริสติน่ากัดริมฝีปากรีตาลงมองจับนิ่งไปยังสีขุ่นของน้ำในแอ่งซึ่งบางตำแหน่งยังเห็นน้ำใสเป็นสายพวยพุ่งรินขึ้นมาปะปนแล้วถูกกลืนไปด้วยความขุ่นที่หนาแน่นกว่ามีต้นไม้และพืชของเมืองร้อนอยู่หลายชนิดนะที่ยางของมันมีพิษอย่างแรงทำให้เกิดการเบื่อเมาและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าดื่มกินน้ำที่ผสมยางไม้นั้นเข้าไปยาพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบโลหิตซึ่งพวกคนป่าใช้ชุบกาลูกดิบชุบหัวลูกศรสำหรับไว้สังหารศัตรู ก็ทำมาจากยางไม้ประเภทนี้แหละบุญคำและพวกพรานป่าที่ชำนาญย่อมจะรู้จักได้ดีกว่าเราเพราะฉะนั้นก็น่าจะเชื่อเขาได้ละเบล
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่ผุดแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่สุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นนายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการแฮปปี้เชียงใหม่ภายใต้แนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม2569เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นพิเศษจากโรงแรมร้านอาหารสปาสนามกอล์ฟและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ธุรกิจการบินท่าอากาศยานเชียงใหม่และผู้แทนสายการบินร่วมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแฮปปี้เชียงใหม่ณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาเกาหลีพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หน้า2จุดสำคัญได้แก่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศและบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าในประเทศทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสแกน QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงโปรโมชั่นพิเศษจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ทันทีเมื่อเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสพท.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เปิดประสบการณ์ผู้สูงวัยยะลาเรียนรู้ต้นแบบเข้มแข็งต่อยอดพัฒนาชุมชนณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการทางสังคมผู้สูงอายุจังหวัดยะลานายจำรัดบำรุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสปต.ร่วมพบปะพูดคุยให้กำลังใจและส่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและเทศบาลนครสงขลาโดยมีคณะกรรมการสมาคมผู้สูงอายุสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนนายจรัดกล่าวว่าผู้สูงอายุถือเป็นกำลังสำคัญของสังคมที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และภูมิปัญญาการส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุสร้างพื้นที่ให้การเรียนรู้การมีส่วนร่วมและการดูแลซึ่งกันและกันในสังคมพร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16 มิถุนายน 2569มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาผู้สูงอายุตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีและแรงบันดาลใจในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชมรมและชุมชนของตนเองทั้งนี้คณะผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุต้นแบบเข้มแข็งได้แก่ชมรมผู้สูงอายุเกาะสะบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและชมรมผู้สูงอายุ56เทศบาลนครสงขลาเพื่อเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081 616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: หารวันนี้มีผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะคุณดีใจจะซื้ออะไรดีคะ
1: ซื้อก๋วยเตี๋ยวครับขอเส้นใหญ่น้ำใส่ลูกชิ้นเยอะๆครับ
2: วันนี้แม่ค้าขายอะไรบ้างครับ
0: ขายผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะ
2: ใจดีออกเสียงผิดแล้วล่ะคำว่าก๋วยเตี๋ยวที่ถูกต้องคำว่าก๋วยจะต้องออกเสียงจัตวาไม่ใช่เสียงตรีอย่างที่ใจดีพูดว่าก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ไหนทั้งสองคนลองพูดใหม่สิครับ
3: ก๋วยเตี๋ยว
2: เก่งมากจำไว้นะเด็กๆคำว่าก๋วยเตี๋ยวที่ถูกต้องคำว่าก๋วยจะต้องออกเสียงจัตวาและเวลาเขียนก็ต้องสะกดด้วยไม้จัตวาเหมือนกัน
0: ใจดีจำได้แล้วค่ะ
1: งั้นดีใจขอซื้อก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำอย่าลืมใส่ลูกชิ้นเยอะๆด้วยนะครับ
4: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เตือนกลโกงลงหวยออนไลน์ตกเป็นเหยื่อของขบวนการฟอกเงินศูนย์ AIC 1441เปิดเผยว่าปัจจุบันขบวนการฟอกเงินขั้นสูงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้บัญชีม้าอีกต่อไปแต่กำลังก้าวเข้าไปสู่การทำลงรับซื้อหวยออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเงินสกปรกให้กลายเป็นเงินสะอาดแบบถูกกฎหมาย 100% ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาสแกมเมอร์หลอกเงินจากเรือมาได้เงินจะถูกโอนต่อกันไปเป็นทอดๆผ่านบัญชีม้าแต่สุดท้ายมักจะโดนตำรวจไซเบอร์หรือศูนย์ AOC สกัดและอายัดได้ทันขบวนการนี้จึงคิดก๊อก2ในการฟอกเงินดำให้เป็นเงินขาวโดยตั้งลงหวยออนไลน์บังหน้าซึ่งมิจฉาชีพจะใช้วิธีการเปิดแพลตฟอร์มหรือเพจรับซื้อรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนกับร้านอื่นๆที่ทำกันเป็นปกติอยู่แล้วมิจฉาชีพจะส่งคนออกไปกว้านซื้อสลากรางวัลที่1จากผู้ถูกรางวัลจริงโดยเสนอเงื่อนไขที่ไม่มีใครปฏิเสธลงได้ด้วยการเสนอราคาล่อใจเช่นถ้าถูกรางวัล6ล้านบาทยอมจ่ายให้เลย6ล้าน2แสนบาทเป็นเงินสดซึ่งคนที่ถูกรางวัลส่วนใหญ่เห็นว่าจะได้กำไรเพิ่มและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปขึ้นเงินเองมักจะยอมขายให้สแกมเมอร์จะนำสลากใบจริงนั้นไปขึ้นเงินกับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ได้เช็คเงินสดและเอกสารรับรองว่าเงินก้อนนี้ได้จากการถูกรางวัลที่1ศูนย์ AOC 1441ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเห็นแก่เงินส่วนต่างเพียงหลักแสนเพราะคุณอาจตกเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยไม่รู้ตัวหากมิจฉาชีพนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาซื้อฉลากรางวัลของคุณเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคุณอาจถูกอายัดบัญชีถูกตรวจสอบธุรกรรมและตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีได้และหากเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลใหญ่วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการนำสลากไปขึ้นเงินด้วยตนเองณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือธนาคารกรุงไทยเพื่อให้รับเงินรางวัลครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายและไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินหรืออาชญากรรมทางการเงินจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชทNews.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อเสียงพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อเสียงพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนโอกาสนี้มีวันเดียว
12: อุ๊ยถูกจังเลยค่ะเนี่ย
11: อุ้ยถูกกันเลยค่ะอุ้ยอันนี้ดีนะคะว้าวสินค้าลดราคานี่นาโอกาสแบบนี้พลาดไม่ได้ซะแล้วรอครูแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ
12: เอ๊ะโอกาสที่เขาเขียนบนป้ายนั่นน่ะเขียนถูกหรือเปล่า
11: ถูกแล้วจ้ะพวกเราน่ะมักจะเข้าใจผิดคิดว่าโอกาสนั้นสะกดด้วยสสลาใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วโอกาสจะต้องสะกดว่าสระโออ่างกอไก่สระอาสอเสือถึงจะถูกต้องนะ
12: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะว่าโอกาสจะต้องสะกดด้วยสอเสือไม่ใช่สอสาราแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบของลดราคาจริงๆเลยนะเหมือนคุณแม่เจ้าจ๋าเลยเนี่ย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาร่วมเวทีระดับโลก WCS Major Forum 2026ณสิงคโปร์มุ่งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมยกระดับการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนนายพงษ์ศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมด้วยนายนฤมินอามินรองนายกเทศมนตรีและนายสมหมายลูกอินปลัดเทศบาลนครยะลานำคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม WCS Major Forum ภายในงาน World City Summit 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมีศาสตราจารย์วุฒิสารตันชยะอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและนายรัชดาจีวาลัยอดีตกงสุลใหญ่ณเมืองปีนังประเทศมาเลเซียในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ร่วมเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์บนเวทีนานาชาติในครั้งนี้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้นำเมืองจากทั่วทุกมุมโลกร่วมถกเถียงและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการเมืองท่ามกลางความท้าทายใหม่ในยุคปัจจุบันทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับเทศบาลนครยะลาการเข้าร่วมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากลแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาแนวคิดและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองจากมหานครชั้นนำเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ยกระดับเมืองยะลาให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปกระจกครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขุดลำห้วยไม่รอบคอบน้ำกัดเซาะที่ดินพังทลายใครต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแหลมเกษตรกรคนหนึ่งที่ทำนาอยู่ในที่ดินแปลงหนึ่งต่อมาเทศบาลตำบลได้ดำเนินโครงการขุดลอกห้วยลำพะยังตอนล่างโดยได้มีการตัดต้นไม้ที่อยู่บนคันดินริมห้วยเดิมออกจนหมดแล้วนำดินในลำห้วยซึ่งมีลักษณะเป็นดินทรายขึ้นมาทำเป็นคันดินแทนเมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำที่มีปริมาณมากได้พัดคันห้วยพังและพัดดินทรายไปทับถมต้นข้าวในนาข้าวของนายแหลมเสียหายนายแหลมได้มีหนังสือขอให้เทศบาลตำบลไปซ่อมแซมแต่ถูกเพิกเฉยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลสั่งให้เทศบาลตำบลซ่อมแซมคันดินดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าโครงการขุดลอกห้วยลำพะยังแม้จะเป็นโครงการที่ดีและมุ่งประสงค์จะดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมแต่การใช้แบบก่อสร้างโดยไม่คำนึงถึงภูมิลักษณะของที่ดินที่นายแหลมหรือประชาชนโดยทั่วไปทำประโยชน์อยู่ก่อนในบริเวณใกล้เคียงลำห้วยดังกล่าวย่อมก่อปัญหาขึ้นได้ใหม่ทุกครั้งเมื่อถึงฤดูน้ำหลากอันเป็นผลมาจากการไม่ประเมินผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนการดำเนินโครงการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการออกแบบและดำเนินการก่อสร้างเป็นเหตุให้ในฤดูน้ำหลากกระแสน้ำที่มีปริมาณมากไหลผ่านที่ดินที่นายแหลมทำประโยชน์เป็นนาข้าวซึ่งเป็นช่วงโค้งน้ำกัดซ้อตะลิ่งและที่ดินที่นายแหลมทำประโยชน์พังทลายลงรวมทั้งคันดินก็พังลงเช่นกันพฤติการแห่งคดีฟังได้ว่าเทศบาลตำบลกระทำละเมิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายแหลมมาโดยตลอดจึงต้องรับผิดตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการบำรุงรักษาทางน้ำอันหมายถึงการซ่อมหรือเสริมแนวคันดินให้มีความแข็งแรงมั่นคงเพื่อให้นายแหลมสามารถทำประโยชน์ในที่นาได้ดังเดิมเช่นก่อนมีโครงการขุดลอกโดยไม่ให้น้ำกัดเซาะคันดินพังทลายและไหลบ่าเข้าทำลายนาข้าวเสียหายอีกในฤดูทำนาทุกปีต่อไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการทำคันดินที่สามารถป้องกันน้ำในฤดูน้ำหลากจากห้วยลำพะยังไม่ให้กัดเซาะตะลิ่งพังทลายและไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมนาข้าวของนายแหลมอีกต่อไปโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โซลาร์เซลล์แซงการ์ดธรรมชาติขึ้นแท่นแหล่งผลิตไฟฟ้าอันดับ3ของเอเชียพลังงานแสงอาทิตย์แสงหน้าพลังงานการ์ดในเอเชียกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่อันดับ3ของทวีปตามการวิเคราะห์ล่าสุดของ Carbon Beach ทั้งนี้การขยายตัวอย่างรวดเร็วของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศต่างๆเช่นจีนอินเดียและปากีสถานทำให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อปีจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเกือบ4เท่านับตั้งแต่ปี2020สำหรับเอเชียคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ 60% ของการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลให้ทวีปนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลกขณะที่ถ่านหินและพลังงานน้ำยังคงเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียโดยผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 52% และ 12% ของไฟฟ้าทั้งหมดในทวีปต่อปีตามลำดับอย่างไรก็ตามแม้ก่อนหน้านี้จะมีการคาดการณ์ว่าพลังงานก๊าซจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคแต่ปริมาณการผลิตกลับชะงักงันเนื่องจากปัญหาการหยุดชะงักของอุปทานราคาก๊าซที่ค่อนข้างสูงและการเติบโตของพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสหกรณ์ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้อีกทั้งสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ได้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เพิ่มนวัตกรรมสมาร์ท 4M ประกอบด้วย SmartMe ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสมาชิกสหกรณ์และบุคคลทั่วไปใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพและ Smart Member เป็นแอปพลิเคชันสำหรับสมาชิกสหกรณ์ช่วยสมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลาส่วน Smart Manage เป็นแอปพลิเคชันสำหรับกรรมการสหกรณ์ใช้ติดตามและตรวจสอบดำเนินงานของสหกรณ์และ Smart Monitor เป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้สอบบัญชีผู้กำกับดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ได้อีกด้วยปัจจุบันมีสหกรณ์กว่า 1,600 แห่งนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรไปใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์และช่วยให้ผู้บริหารสหกรณ์สามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการเงินมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์สามารถสนองประโยชน์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สนับสนุนให้สหกรณ์นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรไปใช้โดยมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดคอยดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำในการติดตั้งโดยที่สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังคงพัฒนาโปรแกรมต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมทั้งปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีให้เหมาะสมและครอบคลุมลักษณะการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศสนับสนุนโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สวนผลไม้น้ำตกเฮียหนังอำเภอเบตงจัดบุฟเฟ่ทุเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจที่ร้านสวนผลไม้น้ำตกเฮียหนังถนนเทศจินดาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้จัดบุฟเฟ่ทุเรียนเมืองเบตงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้คนไทยและชาวมาเลเซียได้ลิ้มรสชาติทุเรียนเมืองเบตงที่อร่อยหอมหวานรสชาติแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านนายธินกรแซ่เลี่ยงเจ้าของสวนผลไม้น้ำตกเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและคนไทยสามารถรับประทานทุเรียนรอบละ90นาทีแบบไม่อั้นในราคาหัวละ400บาทแต่ถ้าหากกินทุเรียนหมดทางร้านก็ไม่คิดเงินเลยโดยมีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ลิ้มลองเช่นทุเรียนบ้านเบตงมูซังคิงหนามดำซึ่งมีชาวมาเลเซียต่างเข้าแถวต่อคิวนำทุเรียนที่ปลอกแล้วเป็นภูๆใส่จานไปนั่งรับประทานด้วยความอร่อยพร้อมทั้งได้พูดคุยถึงรสชาติความอร่อยในราคาสุดคุ้มกับเงินที่เสียไป400บาทโดยสามารถเข้ามารับประทานได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียและคนไทยต่างเข้าคิวเพื่อรอทุเรียนแบบไม่อั้นซึ่งการจัดบุฟเฟ่ทุเรียนนั้นถือเป็นการช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนและได้ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วอีกครั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและมาเลเซียนายธินกรเปิดเผยอีกว่าบรรยากาศหลังจากการเปิดบุฟเฟ่ทุเรียนมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียต่างเดินทางมารอคิวตั้งแต่ช่วงเช้าโดยทางร้านได้เตรียมทุเรียนมากกว่า 1,500 กิโลกรัมมีทุเรียนให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์และยังมีผลไม้พื้นถิ่นอย่างส้มโชกุนมังคุดที่ตัดใหม่สดจากสวนมาให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองรสชาติผลไม้เมืองเบตงอีกด้วย
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ท ุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ปิดเด็กๆแปรงฟันดีๆให้ถูกวิธีนะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นโรคที่มีเลือดออกตามรายฟันไม่รู้ด้วย
1: อ๋อเป็นโรคเหงือกปิดเปิดใช่ไหมครับเลือดถึงได้ออกมาตามรายฟัน
0: เขาเรียกโรคลักปิดลักเปิดจ้า
2: อ้าวก็เห็นเขาเขียนลักปิดลักเปิดนี่คะ
0: นั่นแหละเขาเขียนลักปิดลักเปิดแต่เวลาจะอ่านว่าลักปิดลักเปิดจ้า
2: แล้วโรคนี้มีอาการยังไงคะ
0: โรคลักปิดลักเปิดเป็นชื่อโรคที่มีอาการเลือดออกตามรายฟันและเหงือกบวมเนื่องจากขาดวิตามินซี
1: งั้นนอกจากเราต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีแล้วเราก็ต้องหมั่นทานผลไม้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะเอาละอย่ามัวพูดกันอยู่เลยรีบแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธีดีกว่านะจ๊ะ
2: ครับ
0: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
3: อารยธรรมหรือจะปลูกคุณธรรมจึงจะรู้ว่าดินนี้เนี่ยควรจะปลูกต้นไม้ประการใดและต้นไม้ชนิดไหนลงสู่ที่ดินนั้นประการใดที่เราจะนำคุณงามความดีสัมมาปฏิบัติในหน้าที่มาสู่จิตใจของเรานั้นต้องดูนี้ก่อนไม่ใช่ปลูกก็ส่งไปนะแล้วโยมจะไม่ได้รับผลเลยแล้วก็ทุกวันนี้ญาติโยมก็คิดเอาแต่ผลแต่เหตุไม่เคยคิดที่มันจะมาอย่างไรคิดว่ามะม่วงปีนี้จะออกช่อยเราหรือไม่มะปรางหรือต้นหมากลาบไม้ที่เราปลูกไว้นั่นจะได้ผลประการใดเราจะเอาแต่ผลกันเท่านั้นแต่เหตุที่ผลที่จะเกิดนั้นต้องลำบากลำบนและดูดินดูทรายประการใดเราไม่เคยคิดเทคโนโลยีในภายในของเราอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดคิดมุ่งหมายนี้ต่อไปว่าคำว่าศีลหรือตัวปัญญานี้เนี่ยมันก็ได้มาอย่างนี้นะได้มาอย่างนี้แล้วเริ่มต้นตั้งแต่เดี๋ยวอาจจะผู้ได้โยมเข้าใจว่าหันมุมกลับอย่างไรอีกข้อที่สองคือหมายความว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่เราต้องเกิดมาเนี่ยเราคิดอยู่3อย่างใช่ไหมใช่แล้ว1แต่งตัว2แต่งงานเนี่ยญาติโยมคิดอย่างเงี้ย3แต่งใจแต่งตัวแต่งงานแต่งใจแต่วิธีปฏิบัติแล้วต้องแต่งใจก่อนนะเอาใจออกมาออกหน้านี่วิธีเรียงเลขของเทคโนโลยีวิชาการเขาจะต้องเรียงอย่างนี้เรียงศีลสมาธิปัญญาแต่วิธีปฏิบัติปัญญาต้องออกหน้าบางคนเนี่ยไปเห็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเกิดปัญญาจากตาเกิดปัญญาจากทางหูเกิดปัญญาจากทางจมูกสูดกลิ่นเกิดปัญญาทางลิ้นรับรสเกิดปัญญาทางกายสัมผัสนี่เกิดปัญญาปัญญาตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีในภายในสามารถสต๊อกออกมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตีออกมาเป็นเครื่องไปเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยตั้งแต่ต้นจนอวสานอย่างนี้ไปต้นนี่เนี่ยเป็นการเรียงระดับเลขโดยวิธีปฏิบัติโดยที่ว่าแต่งตัวแต่งงานนะต้นนะตั้งแต่เด็กๆแล้วพ่อแม่ก็ให้แต่งตัวซื้อผ้าสนิมพิมพ์ภาพรแล้วแถมไปแต่งตัวเสริมสวยกันอีกนะลงเพื่อนวาดแผนที่แต่งกันมานานแล้วแล้วก็เตรียมจะแต่งงานแต่แต่งงานแล้วเราจะต้องแต่งใจนี่โบราณสอนตามคำสอนนี่แต่โดยวิธีปฏิบัติไม่ใช่เช่นนั้นไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะแล้วโยมฟังอาตมาไปนะอาตมามีหลักฐานทำไมต้องแต่งใจก่อนอีกข้อไหนมีหลักฐานมีอะไรเป็นหลักฐานบ้างทำไมจะต้องแต่งงานกันก่อนแต่งใจก่อนอย่างไรขอให้โยมฟังไปเดี๋ยวก็จะเข้าเรื่องถ้ามีเวลามากก็จะพูดไปมากถ้าโยมตั้งใจฟังก็จะบรรยายไปเรื่อยๆแต่มีการพักผ่อนกันบ้างแต่งตัวแต่งงานแต่งใจญาติโยมแต่งมาจริงตัวนี่นะแต่งทุกอย่างทุกชนิดแล้วก็เตรียมตัวให้ลูกแต่งงานให้ลูกนี่แหละก็เป็นการผูกพันของพ่อแม่เป็นความจำเป็นชีวิตของโลกมนุษย์ใช่ไม่ได้ปฏิเสธเพราะลูกเนี่ยเราเลี้ยงมาเนี่ยก็ต้องเลี้ยงด้วยคุณธรรม3ประการ3อย่างอะไรเนื้อที่ญาติโยมมีกุลบุตรธิดาแล้วโยมจะเห็นกับอาตมาหรือไม่ก็ตามโยมเลี้ยงลูกด้วยความอดทนหรือไม่เลี้ยงลูกมาด้วยความอดทนหรือเปล่าถ้าไม่เปล่าก็แล้วไปนี่หลักที่ปฏิบัติได้2ผู้ที่มีลูกนั้นจ จะเลี้ยงลูกมาด้วยความเอาใจใส่ตลอดเวลาทุกชนิดเอาใจใส่ถนอมกรอบเลี้ยงเลี้ยงลูกมาทุกประการนี่เอาใจใส่เอาใจใส่ทั้งวิชาความรู้หลักฐานการแต่งงานนี่เข้าหลักนี่เนี่ยนอกเหนือจะเข้าหลักนี้แล้วก็จะได้เข้าหลักต่อไปว่าข้อ3พ่อแม่เลี้ยงลูกมาด้วยความห่วงใยต้องห่วงลูกตลอดเวลานี่น่าจะภาคปฏิบัติทั้งสิ้นแล้วขอญาติโยมไปวิจัยประเมินผลกับอาตมาด้วยว่าจะเป็นความจริงไหมที่โยมเลี้ยงลูกมาอดทนหรือเปล่าปราบตามลำบากอุ้มท้องอุ้มอุทธรไม่ให้ร้อนในอุราอดทนไหมต้องอดทนเลี้ยงลูกมาด้วยความถนอมกล่อมเกลี้ยงทุกประการเอาใจใส่นอกเหนือจากเอาใจใส่ลูกแล้วต้องห่วงใยลูกถึงหลานให้มีผลงานมีคู่ผัวตัวเมียนี่แต่งงานต้องแต่งงานกันเนี่ยเนี่ยอย่างนี้นี่รู้จากไหนรู้จากตัวปัญญาของสมาธินี่พุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วเราจะชัดเราจะซึ้งใจต่อไปนี่ความห่วงใยของพ่อแม่มีหลักสามประการนี่มันเหมือนมันสลับข้อแล้วโดยวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนี่สลับข้อแล้วนะโดยวิธีปฏิบัตินี่ตมามาชี้ให้เห็นให้มีความเข้าใจก่อนไม่ใช่นางลาภูหลับตาพุทโธสัมมาหลังพองหนอยุบหนอหญิงซ้ายชายขวาตรงนี้ยังก่อนนะยังก่อนโยมรู้เหตุที่มาแผนที่ชี้บอกให้ถูกต้องซะก่อนนอกเหนือจากนั้นโยมจะต้องรู้ต่อไปว่าอ๋อเลี้ยงลูกด้วยความห่วงใยแล้วก็ได้หลักข้อที่อาตมาจะมาอ้างอิงในที่นี้1คําว่าแต่งตัวแต่งงานแต่งใจแต่โดยวิธีปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนแล้วจะต้องแต่งใจก่อนนี่โยมเห็นไหมพระท่านมีระเบียบสอนพวกสาธุชนโยมผู้บวชนะขอให้ฟังอาตมาไปจริงหรือไม่พระที่บวชในบวรพระพุทธศาสนานั้นท่านมีหลักวิธีแต่งจิตก่อนแต่งก่อนเสมอเพราะว่าเริ่มต้นในบวชในโรงอุโบสถนี่เนี่ยท่านก็ให้เรียนพระกรรมฐานเป็นเบื้องต้นเราจะพระเท่าไปทิ้งหมดและให้สารณะที่พึงหัวเอสหังพันเตสุเจระปรินิพุตตัมปีตั้งพระกวันตั้งสรณังกัจฉามิขอสารณะที่พึงตลอดชีวิตแต่บวชเช้าบวชศึกเช้าเมาเย็นนี่เพราะบวชไม่จริงบวชไม่ถึงใจบวชไม่ได้รัตนตรัยแล้วไม่จะตำราคนไม่มีพระกรรมฐานเลยพระอุปัชฌาย์จะต้องให้กรรมฐานว่าเกสาโลมานะขาทันตาตาโจตาโจทันตานะขาโลมาเกสาให้ครบแต่เอาไปทิ้งกันเลยนี่ตำราคนคือพระกรรมฐานทำให้คนสมบูรณ์ทำให้คนเป็นมนุษย์สมบูรณ์ทำให้เป็นมนุษย์และทำให้เกิดเป็นเทวดาจากเทวดาแล้วทำให้เกิดเป็นพระพรหมจากพระพรหมแล้วให้เขาไปสู่ภาวะแห่งพระนิพพานไม่กลับไปสู่อบายภูมินรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่ประการใดแล้วโยมฟังต่อไปที่เราบวชกันนี่เรามีตำราคนคือพระกรรมฐานนอกเหนือจากนั้นคำว่าแต่งใจพระพุทธเจ้าสอนก่อนนะแล้วโยมผู้หญิงโยมหญิงอาจจะไม่ทราบคำว่าแต่งใจก่อนถ้าโยมผู้ชายบวชพระแล้วจะรู้ได้เลยแต่งใจก่อนเสมอแล้วถึงจะมาแต่งตัวแต่แต่งใจก่อนได้แต่งตัวก็สวยเนี่ยแต่งตัวสวยยังไงเอาหลักพุทธเจ้าสอนก่อนแล้วพุทธเจ้าสอนยังไงโยมพระสงฆ์นี้เนี่ยจะรับปัจจัย4กับญาติโยมโดยจีวรนะบิณฑบาตเสนาสนะกีฬาเภสัชต้องแต่งใจซะก่อนนะน่ะรับทางทายกโดยเคารพแต่งก่อนจึงรับนี่ชัดมากว่ายถาปัจจยังภวัตมานังธาตุมัตตเมเวตังยติทางบินทปาโตแต่งใจดีแล้วจึงจะรับทานของทายกจึงจะเรียกว่าบุคคลบริสุทธิ์นี่แต่งใจแล้วรับนี่โยมเห็นไหมแต่โยมไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรพระเจ้าสอนนี่พระเจ้าสอนอย่างนี้นะแล้วทีนี้แต่งแล้วรับที่พระถนอมผ้ารับของญาติโยมนี่นะพระพุทธเจ้าสอนให้แต่งใจก่อนนี่แต่งตัวแต่งงานแต่งใจแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วให้แต่งใจก่อนแล้วจิตก่อนจะดีเนี่ยพระท่านเอาผ้าไปรับเนี่ยเอาผ้าเกิดรับประเคนเนี่ยสองมือเนี่ยถ้าแต่งใจแล้วยถาปัจจยังแล้วแต่พระเดี๋ยวนี้ไม่เอาอาตมาถามไปองค์เนี่ยบอกรับประเคนเดี๋ยวนี้ลืมคำสอนพิจารยังบอกไม่ต้องไปพิจารณาจิตดีเนี่ยน่าสงสารมากแล้วไม่มีระเบียบด้วยไม่มีระเบียบเนี่ยแต่งจิตตอนก่อนเสมอนะเหมือนเราจะทำอะไรต้องแต่งจิตเสมอนี่รับประเคนเนี่ย แล้วโยมจะรู้ไหมว่าแต่งจิตก่อนหรือเปล่าเวลาจะหยิบผ้าคลองอาปามาจุปะทิมสังอังคุสังวิทาปุกยาปะนี่ทั้งสามตัวหยิบต้องมีสติแต่งจิตก่อนถึงจะหยิบแต่งจิตก่อนแล้วจะหยิบขึ้นมาหยิบก็สวยด้วยแล้วเวลาห่มผ้าแต่งตัวเนี่ยพุทธเจ้าบอกแต่งจิตก่อนก็แต่งตัวเนี่ยมันกลับกันอย่างนี้เนี่ยแล้วว่ายังไงปฏิสังขาโยนิโสติวรังปฏิเสวามิถ้าโยมผู้ชายเคยบวชต้องรู้เนี่ยต้องยอมจำนนอาตมาเนี่ยต้องพิจารณาอาตมาถามพระปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่เคยแต่งจ่ายห่มทรงเดชเลยห่มไปเลยเนี่ยและรับทานของทายกโดยเคารพยอมที่จะเป็นทายกคือเจ้าศรัทธาจะถวายแก่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดทานของยอมต้องมี3เนี่ยต้องพูดชี้ไปก่อนยอมจะเห็น1ศรัทธาบริสุทธิ์2จะถวายบุคคลบริสุทธิ์บุคคลจะเป็นใครก็ตามจะบริสุทธิ์ได้ต้องแต่งใจนี่เวลาจะรับของยอมต้องแต่งใจก่อนยะถาปัจจยังเพราะว่าตนมานางทาตุมัตตเมเวตังเยทางบินสปาโตเอานี้มาเปิดเผยเรื่องจริงกันสักทีนะแต่วันรับไปแล้วจะขบฉันอาหารต้องพิจารณาแต่งใจก่อนจะฉันนะว่าปฏิสังขาโยนิโสบินตปาตังปฏิเสวามิแต่งจิตก่อนเสมอเนี่ยยอมเห็นไหมต้องแต่งก่อนเสมอเวลาจะแต่งตัวเนี่ยอย่ายอมคือไม่เคยแต่งจิตไปถึงก็หยิบมาเลยใส่เลยไม่มีสติถ้าคนไหนแต่งจิตก่อนเนี่ยใส่เสื้อมันจะสีไหนสวยหมดนะสวยหมดมีระเบียบเรียบร้อยหมดนะดูท่าทางกิริยามารยาทมันสวยไปหมดเลยนี่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนแต่งจิตก่อนเสมอนี่เนี่ยทานของเราที่ถวายกับบุคคลใบสดและวัตถุใบสดไอ้วัตถุใบสดนี่โยมได้มาด้วยความเหนื่อยยากนะได้มาด้วยความลำบากเนี่ยจตุปัจจัยชัยทานของโยมนะแต่แล้วสลึงเฟื่องพึงประจบไปครบบาทได้มายากเหลือเกินใบสดไหมใบสดด้วยปรีแค่แรงขยันของโยมนี่เชื่อเห็นว่าแต่งจิตก่อนเสมอแต่เราจะไปเอาอย่างอื่นการว่าแต่งตัวเถอะนะแต่งจิตมันดีแล้วศีลก็มีครบสมาธิเกิดแล้วสมาธิเกิดแล้วนี่เราจะดูเนี่ยทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งคฤหัสถ์วิสัยจะแต่งตัวเนี่ยแต่งเกศก่อนแล้วแต่งตัวมันสวยนี่พระพุทธเจ้าสอนละเอียดมากอาตมาไปประเมินผลจากพระสงฆ์แล้วลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าซะแล้วแล้วจะมานั่งภาวนาคงไม่ได้อะไรแน่ไม่ได้แน่นะนี่พระเดี๋ยวนี้ท่านไม่ค่อยแต่งเกศเนี่ยเวลาจะรับเนี่ยโยมเห็นไหมขออภัยนะโยมผู้หญิงจะไม่รู้เรื่องนี้เลยนะแต่โยมผู้ชายอาจจะรู้เนี่ยแต่ต้องยอมจำนงอาตมานี่แต่งจิตจึงจะบริสุทธิ์ในเมื่อบริสุทธิ์เนี่ยจะทำอะไรเนี่ยมันสวยไปแล้วทีที่ทั่วทุกประการอันนี้จะมองเห็นชัดโดยไม่ยากนะแต่ที่จะมาพูดนี่มันเรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องยากแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วทำกันยากเหลือเกินทำยากมากเนี่ยอาตมาพูดมาถึงตอนนี้แล้วก็ได้ความว่าแต่งจิตที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเราจึงต้องมีการภาวนามีการตั้งสติกันอยู่ตลอดเวลาพระสงฆ์นี่ท่านละเอียดนะแต่เราจะรู้ว่าเป็นพระสงฆ์ได้เนี่ยท่านต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องมีสติทุกอริยบทและจะห่มผ้าครองผ้าพิจารณาปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬาเภสัชถ้าโยมพิจารณาแต่งจิตได้อย่างนี้แล้วจึงค่อยแต่งตัวแต่งตัวแล้วโยมลูกหลานแต่งงานอยู่สำราญลมชมสมบัติสวัสดีเดี๋ยวนี้พอแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปแต่งงานกันแล้วไม่เคยแต่งใจมาแต่ก่อนเลยก็วิวาทกันทะเลาะวิวาทกันเหลือเกินนะทุกวันนี้นะน่าสงสารเหลือเกินนี่ครอบครัวหาความสุขไม่ได้เลยนะนี่เนี่ยทั้งรักทั้งแค้นทั้งแน่ในซวงหึงหวงก็ลบพุ่งชิงชัยไปเพราะเขาไม่เคยแต่งจิตก่อนที่จะทำงานมันจึงจะสุขสำราญในชีวิตไม่ได้ในสังคมของเราทุกวันนี้นี่แหละเชื่อเห็นแล้วโยมว่าเราจะต้องแต่งจิตกันก่อนเสมอแล้วค่อยแต่งตัวแต่งงานตามดับไปนี่พูดถึงโดยวิธีปฏิบัติต้องหันมุมกลับอย่างนี้แต่หากว่าเราแต่งตัวกันมานานแล้วจนมีเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไปแต่งงานมีสามีภรรยาแล้วเราค่อยมาเริ่มแต่งจิตจะไม่ทันแล้วนะจะไม่ทันเวลาแล้วเอาอย่างพระเถอะโยมพระท่านให้พิจารณาก่อนเสมอจะรับชัยทานของญาติโยมต้องแต่งจิตก่อนให้สะอาดให้หมดจดถ้าจึงมีบทว่าปฏิสังขาโยนิโสจิวรังปฏิเสวามิเดี๋ยวนี้ถ้ามาไปประเมินผลตามวัดเนี่ยถามพระคุณเจ้าท่านบอกโอ้ไม่ดีไม่ดีมากแล้วเอาไปสวดมนต์เย็นทีเดียวเลยโอ้ไม่ได้เ ละเอียดจริงๆเวลาจะจับน้ำฉันเนี่ยแต่งจิตก่อนตั้งสติไว้ก่อนโยมจะถวายน้ำนี่ท่านก็ต้องพิจารณาปะยถาปัจจยังบทคิลาเภสัชบทน้ำนี่แล้วน้ำปานะคิลาเภสัชน้ำเนยสายเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยหรือจะเป็นน้ำปานะเภสัชยาอันใดก็ตามต้องแต่งก่อนแต่งจิตมีบทภาวนาทำให้จิตนี้เกิดบริสุทธิ์ก่อนแล้วจึงรับผู้ญาติโยมรับแล้วยังใช้ไม่ได้เราจะต้องมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่งให้สบายก่อนด้วยปฏิสังขาโยกิลาเภสัชแล้วจึงฉันขบฉันและเสพของเหล่านั้นนี่แหละบริสุทธิ์แน่บริสุทธิ์แน่นี่มาพูดถึงข้อปฏิบัติต่อไปโยมจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามอาตมาทำได้ต้องพิจารณาทุกครั้งและโยมทุกคนนะขออภัยถ้าจะใส่เสื้อใส่ผ้าซักผ้ารีดผ้าจะแต่งตัวก็พิจารณาสติใช้จิตก่อนเสมอแล้วจึงพิจารณาแต่งตัวเคียงเข็มขัดรัดเอวประการใดและรับรองได้เลยว่าโยมจะต้องสวยโดยศีลมารยาทอันดีงามเพราะจิตใจสบายแล้วใส่เสื้อตัวไหนมันก็สบายทั้งนั้นถ้าโยมมีอารมณ์ไม่ดีไม่เคยแต่งจิตก่อนมันมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วอาจจะใส่เสื้อสีนี้ไม่พอใจถอดใหม่อีกเงี้ยปลาเสื้อตัวโน้นยังไม่พอไปตัดใหม่ให้เสียเงินเสียทองต่อไปอีกเงี้ยไอ้เสื้อตัวนี้มันก็สวยอยู่แล้วถ้าจิตของโยมนะดีแล้วเสื้อทุกตัวดีหมดแล้วโยมไปไหว้พระพุทธรูปเนี่ยถ้าโยมใจสบายแต่งจิตได้ดีไปไหว้พระพุทธรูปสวยทุกองค์สวยทุกองค์นะถ้าอารมณ์โยมไม่ดีไม่เคยแต่งจิตใจไว้ก่อนแล้วโยมอาจจะไปไหว้พระพุทธรูปหาว่าท่านปากเบี้ยวตาแหกหูกลางไปบ้างไม่สวยไม่งามก็ได้ความสต๊อกย้อนกลับมาหาญาติโยมว่าจิตเราไม่สบายจิตเรามันไม่ดีเห็นพระพุทธรูปไม่ดีหมดเลยนะถ้าจิตเราดีแล้วโยมขออภัยได้ยินเสียงดนตรีนะเพราะหมดทุกเพลงนะถ้าจิตเราไม่ดีแล้วเพลงที่เขาเพราะเพราะยังไงก็ไม่อยากฟังเพราะใจไม่สบายจิตไม่ดีซะแล้วนี่แหละพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ทีเดียวต้องแต่งจิตเสมอแล้วเราจะเว้นภาวนากันได้อย่างไรแล้วเราจะทิ้งภาวนาเสียหรือแล้วทิ้งหลักปฏิบัติจิตใจเสียหรือถ้าหากว่าจิตใจเราไม่ดีแล้วของทั้งหมดไม่ดีหมดดังกล่าวแล้วนี่เนี่ยพระพุทธะตอนสอนบุตรบริษัททั้งหลายพิจารณาปัจจัย4ก่อนเสมอจะได้ไม่มีโลภโทสะโมหะด้วยประการทั้งปวงพระสงฆ์เดี๋ยวนี้อาตมาก็ขอพูดตรงไม่ยอมท่านขาดข้อนี้ไปจึงขาดความบริสุทธิ์จึงเกิดโลภะโทสะโมหะง่ายเข้าในหลักที่ว่าทิฏฐิพระมนะกษัตริย์ยิ่งบวชนานยิ่งทิฏฐิสุขสูงเพราะท่านขาดพิจารณาปัจจัย4เสียแล้วโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณกาลัญญุตารู้จักการเวลาหรือไม่ถ้าญาติโยมนั่งภาวนากันเสมอเป็นนิจจสินแล้วโยมจะรู้จักการเวลารู้จักคำว่านิจศีลรู้จักกาลเทศะรู้จักจิตจารักขณะทุกประการรู้อัตช่างขึ้นมาดูตะทูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าฟตวัดได้ทุกประการก็สรุปแล้วในความว่าแต่งจิตก่อนแล้วจึงจะแต่งตัวแล้วจึงจะแต่งงานจะสำราญลมชมสมบัติสวัสดีต่อไปในระหว่างสามีภรรยาเนี่ยตมาจึงเขียนตำราขึ้นตำราเทคโนโลยีการครองเรือนไม่ต้องไปหามาดูว่าคนไหนเป็นเนื้อคู่ของเราญาติโยมอยากรู้ไปที่วัดว่าคนไหนเป็นเนื้อคู่กุศลประการใดไม่ต้องไปหามาดูแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นหมอดูเป็นพี่เพคโหราอยู่ในสุวรรณราชพระพลาคือตัวเราสุวรรณราชพระพลานี่ก็เปรียบเทียบบังเพลเป็นปริศนาธรรมตัวเราเป็นสุวรรณราชพระพลานะไอสติเป็นพี่เพคโหราโลว่าข้าศึกจะยกพหลประโยธามายังสนามยุทธนาเราจะให้กระบี่ตนใดไปอย่าลืมนะไอ้กระบี่นี่คืออะไรอย่าโยมโปรดจำว่าคือจิตไอ้ตัวหนุมานเป็นไปโลกของนางสวาหะไปโลกของพระพลายคืออารมณ์มันไม่มีตายคือจิตตามอมตะแปลว่าไม่ตายหนุมานมีแต่ละภาษาเขาล่ำไปไม่เคยเป็นพระเอกแต่ประการใดนั่นคือจิตโซภีเพกไม่ได้นะพี่เพคโหราอยู่ในสุวรรณแล้วจะประพาตัวสติตัวเดียวแต่งจิตแต่งใจแต่งน้ำใจใจจริงให้เกิดผลิผลในโลกสากรรม แล้วเราจะพบในหลักข้อที่ว่าลด5ว่างเราช่วยกันสร้าง5ร่วมนี่ปัญญาเกิดจากภาวนานี่เองช่วยกันลด5ว่างสร้าง5ร่วมเกิดขึ้นมารวมกันนี่เทคโนโลยีในภายในแต่ญาติโยมอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจแล้วก็อนุโมทนานะลด5ว่างเลยเดี๋ยวนี้โยมเด็กที่ไม่ดีอย่าไปว่าเด็กเพราะผู้ใหญ่ไม่ดีมันมาจากแกนโน้ตแล้วไปทั่วเด็กในสังคมไปดีเนี่ยอาตมาประเมินผลทุกปีปีนี้ได้เนี่ยออกมาอีก5ประเด็น1ครอบครัวมีความสุขนี่ประคืนก็ประเมิน2ประโรคประสาทกินทั่วเมืองแล้วทางพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งญาติโยมด้วยเนี่ยโรคประสาทกินแล้วเพราะไม่แต่งจิตร้องโหมร้องไห้โศกปังโศกตาในสุวรรณในสุพรรณพลาไม่รู้เรื่องอะไรกันนี่ประการ3ลูกไม่เอาไหนมาอันดับ3นะไม่ได้แก้เลยนะไม่ช่วยกันแก้เลยนะอันดับ4เศรษฐกิจไม่พอปากพอท้องเพราะเหตุใดอันดับ5ดีแล้วยังไม่พอพยายามตะเกียกตะกายไปยากจนต่อไปอันนี้เป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินอาตมาแก้ได้แล้วนะนี่แก้แล้วจุดแรกคือครอบครัวมีความสุขนี่พยายามแก้อยู่เสมอให้ญาติโยมปลูกพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางแต่พระภูมิก็อาตมานี่มี3ภูมิเนี่ยเพราะได้จากสมาธิแล้วญาติโยมตั้งพระภูมิก็เละเทะเละเทะไปหมดแล้วโหผัวเมียทะเลาะกันในกรุงเทพนี่แหละแล้วไปหาหมอดูหมอดูบอกว่าตั้งพระภูมิซะตั้งแล้วก็ยังทะเลาะกันต่อไปอีกตั้งแล้วทะเลาะกันอีกไปถามมาดูมาดูบอกพระภูมิไม่ขึ้นศาลนะปริญญาโทด้วยกันทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันพระภูมิไม่ขึ้นศาลแล้วไปหามาดูอีกมาดูบอกว่าตั้งผิดทิศตั้งซะเลอะไปอีกถูกทิศแล้วเอาทิศนี้เอาทิศเหนือเอาตั้งตั้งไปแล้วก็ไม่ถูกทิศอีกตั้งยังไงตั้งเต็มบ้านอ๋อไม่ใช่พระภูมิท่านไม่ชอบพระภูมิเล็กศาลเล็กเลยต้องไปเอาอย่างยอดประสาทราคา 5,000พระภูมิจะขึ้นศาลอ้าวเป็นอย่างนั้นไปเอามาตั้งอีกก็ยังทะเลาะกันอีกพระภูมิพุทธเจ้าดีกว่าโยมแต่ไม่หมายความว่าไม่ให้ตั้งพระภูมินะพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางก็ถือเป็นหลักไอ้ที่ทะเลาะกันนั้นไม่ใช่แก่ที่พระภูมิตั้งแก่ที่1ต้องมีภูมิรู้ต้องมีภูมิธรรม3ต้องมีภูมิฐานแต่3ภูมินี้ไม่มีแล้วไม่ต้องไปตั้งไม่รู้ความหมายจะไปตั้งศาลพระภูมิไม่มีภูมิรู้เลยแล้วไม่มีคุณธรรมจึงทะเลาะกันทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสามีภรรยาและญาติโยมผู้ชายก็แน่เหลือเกินสมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยที่เขาร้องโหยร้องไห้เป็นโรคเบื่อบ้านพอหนวดงอกหน่อยเป็นโรคเบื่อบ้านเลยเบื่อบ้านเลยมีเขยมีสะพายเนี่ยนี่เป็นจริงๆนะจุดไหนควรจะแก้นี่ตมากำลังแก้อยู่แก้ญาติโยมกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมนะบางทีเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยรักแรงแค้นขอกันมาจนเท่าชะแลแก่ชราเนี่ยจนมีได้40-40นะแต่มาเลิกกันแน่เหลือเกินเถื่อจะพายมิชยาจับจุดแล้วควรชวนจะแก้กฎแห่งกรรมด้วยกรรมอะไรหรือยอมจะลืมศีล5เป็นหลักกฎแห่งกรรมและประเมินผลได้ด้วยออกมากี่เปอร์เซ็นต์จะยอมนั่งสมาธิอยู่เสมอมันจะออกมาเลยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วทำกรรมนี้หนัก 80% จะให้ผล84ชั่วโมงแล้วเป็นเรื่องความจริงเรามีเครื่องวัดนะเครื่องวัดกฎแห่งกรรมนี่บางคนแก้ไม่ได้ไปแก้ผิดจุดไม่แก้จุดที่มันมาเหตุที่มันเกิดขึ้นกลับไปแก้ปลายเวทแล้วมันจะมีเหตุผลที่แก้ได้อย่างไรแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ก็ได้แล้วทำตรงนี้นี่แหละญาติโยมทั้งหลายเอ่ยนี่มันมีเหตุผลนี่อาตมาก็แก้ที่วัดเริ่มแก้ที่เด็กต่อไปตามดับเด็กไม่เอาไหนแล้วนี่อาตมาก็สร้างหอประชุมขึ้นมาเนี่ยแล้วนะอบรมนักศึกษา1,000กว่าเนี่ยนี่พรุ่งนี้จะมาเข้าอีก200ระดับคอบอทั้งนั้นแล้วเลี้ยงทั้ง3เวลาเช้ากลางวันเย็นกลางคืนอีกตั้งแต่หัวค่ำ2 ทุ่ม6 ทุ่มตี4-7 โมงเช้าและ2 โมงเช้าฝึกเป็นการใหญ่เพื่อจริยธรรมด้วยนี่แหละอาตมาถึงได้แก้เด็กแก้กันต่อไปแล้ววิธีแก้ต่อไปนั้นแล้ววิธีปฏิบัติของอาตมาเนี่ยจับจุดได้แล้วสอนเด็กอย่างนึงนะแล้วสอนผู้ใหญ่อย่างนึงแล้วสอนบุคคลที่มีทิฏฐิสามัญญาตาไม่เสมอกันควรจะเข้าจุดนั่นควรจะเข้าจุดนี้ไม่ใช่ไปสอนกระล่ำปามนะโยมนะต้องแก้แล้วต้องแก้ที่นี่เนี่ยอาตมาก็สร้างหอประชุมไว้3-4 ล้านเครื่องอุปกรณ์ครบไม่ต้องเรียรายไม่มีสตางค์สร้างด้วยความจริงของชีวิตสร้างเสร็จแล้วจุคนนั่งเรียบๆอย่างนี้1,000ถ้านั่งเขียนหนังสือก็400 ถ้านั่งเก้าอี้โดยไม่ต้องมีโต๊ะเขียนสือก็700แล้วมีเครื่องอุปกรณ์ครบพร้อมห้องน้ำห้องส้วม100กว่าที่สำคัญมากวัดที่กินต้องสะอาดที่ถ่ายสะดวกได้จะสมาธิไม่ต้องไปหาสถาปนิกมาเลยเราเป็นสถาปนิกซะเองคืออบรมจิตแต่งจิตก่อนนะโยมนะแล้วค่อยทำงานแล้วทำอะไรก็สะอาดหมดจดเรียบร้อยทำอะไรมันถูกแบบถูกบทมันก็หมดจดเหมาะเจาะทุกประการนี่ได้กับศีลได้กับสมาธิปัญญาปัญญาเอามาก่อนสนใจสดับหน่อยเถอะนะสนใจเอาไปคิดหน่อยประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลิตเริ่มดำเนินงานนี่ได้จากปัญญาได้จากองค์ภาวนานี้ทำได้ได้ผลไปเลยไม่ใช่เราทำแล้วหลับตามานั่งมาเป็นเวลาเดือนแล้วเราไม่ได้อะไรเหมือนไอ้เทปเนี่ยมันม้วนแล้วมันเก็บเข้าไว้มันเก็บเข้าไว้เนี่ยเรามีเทปคนละม้วนนะแต่สั้นยาวไม่เท่ากันนะม้วนบางม้วนเนี่ยมันมี30ฟิตบางม้วน60ฟิตบางม้วน90บางม้วน120ฟิตนี่แต่ละฟิตเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยสติปัญญาคนไม่เท่ากันแต่เรารวมแล้วเราใช้ฟิตของเราสูงได้ไหมได้ได้ฮะได้ทีเดียวโดยการเร่งรัดพัฒนาในตัวเองมีการสวดมนต์ไหว้พระและเจริญภาวนาทุกเวลาในเวลาว่างของเราหรือก่อนว่างของเราจะเดินดำเนินงานอะไรก็ทำไปเรื่อยๆนี่แหละมันมีเหตุผลอย่างนี้นี่จะมาแก้ได้ก็อบรมเรียกนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศอบรมไปแล้วนี่เฉพาะฉลอง200ปีเนี่ย 1,000 กว่าคนแล้ว 1,400 คนนี่พรุ่งนี้มาเข้า200จำเพาะระดับวิไลครูคบเอาพรุ่งนี้มาเลยแล้วพรุ่งนี้สามารถจำลึกเหตุการณ์ในชีวิตเขาเชื่อมั่นคงเลยแล้วว่าผีเปรตมีไหมเอาไม้เห็นก็หน่อยได้ไหมแล้วพิสูจน์ได้อย่างไรเทวดามีจริงไหมและสิ่งเล็ดลับเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ประการใดจะต้องเอาไม้เห็นกันสินี่กฎแห่งกรรมและบางทีส่วนมากนักศึกษาไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้ก็เป็นการถูกต้องที่ไม่เชื่อถูกแล้วเพราะหลักของเรามีอยู่ว่าคนที่เชื่อง่ายสอนยากสอนยากจริงๆคนเชื่อง่ายครับแต่พืชไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่ประเมินผลคนเชื่อยากก็เป็นบัณฑิตมีความคิดสูงสามารถจะสอนง่ายโดยเหตุผลต้องยอมรับความจริงของชีวิตนี่อีกประการหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาแก้แล้ว 1. ครอบครัวไม่มีความสุขเพราะอะไรไม่ต้องไปหามาดูนะตำราของอาตมามีแล้วญาติโยมเสียใจกันนั้นได้สามีมาเนี่ยจนมีลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวทำไมไปจากนี้แล้วเอาเครื่องวัดดูซิกดแทงกรรมเมียหรือผัวหรือเมียเอานี่วัดเลยอย่าไปสอนก็สุ่มฟ้าฝรั่งจะไปเชื่อเลยวัดเอาหลักศีล5เป็นแผนที่นะแล้วคนนี้มีปานากี่เปอร์เซ็นต์มีอทินามีกี่เปอร์เซ็นต์มีเครื่องวัดนะแต่ยอมอยากจะรู้ต้องไปวัดอยู่ที่ดีบอกไม่ทันเนี่ยแล้วบางคนนี่มีกาเมสุมิชาจารย์มากี่เปอร์เซ็นต์มาอดีตชาติไม่ต้องอดีตชาติเลยชาตินี้แหละมีกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้เปอร์เซ็นต์นั่นจะให้ผลหรือไม่นะเปอร์เซ็นต์สูงเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำคอมพิวเตอร์ตีมาแล้วจะติดบวกหรือติดลบประการใดถ้าติดบวกเราเห็นทันตาเลยไหนไม่ช้าด้วยนี่เอาอย่างนี้กันสิแล้วต้องประเมินผลด้วยสิโยมโยมมานั่งภาวนาต้องประเมินผลประเมินผลในตัวโยมเนี่ยปัจจตังเวทิตัพโววินยูหิรู้ได้ในประมาณตนแล้วแสดงออกเป็นเหตุผลเป็นตำราวิทยานิพนธ์ออกมาเนี่ยเหมือนอย่างอาตมามานั่งอยู่นี่เป็นจอภาพยนตร์อยากจะรู้เรื่องโยมฉายมาสิโยมฉายมาเดี๋ยวอาตมารู้หมดนี่อาตมาเป็นจอโยมแสดงเรื่องอะไรเนี่ยแสดงเรื่องอะไรเดี๋ยวรู้เลยนะอ๋อเรื่องสังทองอ๋อเรื่องลัคนาวงศ์จะต้องฆ่าพราหมณ์เกศรตายแน่นอนเนี่ยนี่ละครชีวิตมันบอกแต่ละคนเหมือนกันที่ไหนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนี่แหละอาตมาจับจุดได้แล้วตอนนี้อาตมาเคยว่าโยมผู้ชายนะขออภัยชอบมีลูกมีเมียอะไรกันมากมายหลายอย่างเดี๋ยวนี้ไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วมีเครื่องพิสูจน์เนี่ยไม่ต้องไปว่าเพราะมันเป็นกรรมจะทำยังไงแล้วโยมบางคนนี่มีกาเมสิมาฉาจานติดมา 80% นะขออภัยนะเผื่อใครจะโดนอีกข้อนี้มั่งก็ไม่เป็นไรขออภัยด้วยมีสามีกี่คนเป็นคนอื่นหมดมีภรรยากี่คนมีชู้หมดนี่มีเครื่องวัดโยมมีเครื่องวัดที่อย่างคงยังกันน่ะนะแต่ไม่เป็นไรนี่เราพูดไปเรื่อยๆมันมีเครื่องวัดนะแล้วปานาติบาตมี 80% นะโยมเกิดมาชาตินี้อย่าลืมนะง่อยเพลียเสียข้าวไปอัมพาตนะมีไม่สมประดีเลยนะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา นี่ตัวอาตมานี่เองมีปานาติบาติดมา 80% นี่รถชนหมดไปแล้ว6ครั้งเนี่ยครั้งที่6คอหักไปเลยนะคอพาไปถึงนมแต่ไม่ตายมันไม่หมดเวรหมดกรรมต้องมาใช้กรรมต่อไปอีกนะเนี่ยนี่เราเป็นเด็กนี่ไม่ต้องไปเอาชาติไหนชาตินี้เป็นเด็กมัธยม2มัธยม3ยิงนกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดูซิให้ผลตอนไหนให้ผลรับจ้างต้มเตาก็ให้ผลโกงค่าจ้างก็ให้ผลโกงค่าก๋วยเตี๋ยวก็อีกเนี่ยเอาคนไปกินแล้วไม่ให้ตังค์ได้รับผลในปัจจุบันนี้ต้องไปรับใช้หนี้ก็ต้องหมดแต่คนไหนยังไม่สร้างความดียังไม่ใช้หนี้ใครแต่โยมมาจะจับความดีขึ้นมาความมัวไม่ทันหายความงายคงมาแทรกอุปสรรคมาแล้วไปน้อยใจนี่คนมันจะดีต้องมีอุปสรรคนะเราไปจับงานทำงานอะไรก็มาอุปสรรคขัดข้องมากมายรีบใช้หนี้ใช่แล้วเกิดมาสร้างบารมีและใช้หนี้เข้าไปนี่อย่างนี้ไปต้นนี่เราก็ช่วยกันแก้ได้แล้วนี่บางคนเนี่ยมุสาวาทาเวรบันดี 80% มาหลอกลวงโลกวังลาบเขามาในชาตินี้เหล้าก็ไม่กินนะยาก็ไม่สูบการพนันก็ไม่เล่นนะทำแทบล้มแทบตายไม่รวยไม่รวยอย่างแน่นอนทำไงก็ไม่รวยเพราะว่าวันนี้มันติดมา 80% วิธีแก้ทำยังไงตั้งหากข้อนี้ไอ้เรื่องสุรานี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ติดถึงลูกถึงหลานเลยทีเดียวนี่แหละมันพลาดมากคนสติปัญญาอ่อนและไม่ดีหลายประการสอบไล่ก็ไม่ได้ตรงนี้แล้วประเมินผลจาก5คอแล้วอะแก้ด้วยคอเดียวแก้ด้วยคอเดียวอะไรยอมนั่งเจริญวิปัสสนาแก้ได้ทั้งหมดถ้าถึงได้บอกว่าทานศีลภาวนาไอ้ภาวนานี่สูงสุดในพระพุทธศาสนาทานก็สู้ศีลไม่ได้เนี่ยจะมาประเมินผลในคนในเรือนจำทำไมติดคุกเนี่ยติดคุกตั้ง20ปี30ปีได้ความออกมาเลยว่ามีแต่ทานแล้วก็กินเหล้าเมาสุราพวกมากลากกันไปแต่ศีลไม่มีจึงติดคุกเนี่ยมันก็ประเมินผลกันไปได้และได้มาจากกฎแห่งกรรมข้อไหนประการใดนี้ก็ได้มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพูดมาถึงตอนนี้แล้วก็ได้ความออกมาว่าการแต่งจิตเพื่อใช้ชีวิตของบุคคลผู้เจริญภาวนานั้นอาตมามีหลักวิธีปฏิบัติเพื่อจะแนะแนวญาติโยมไปบ้างเพื่อจะเป็นทัศนศึกษาข้อคิดสืบต่อไปอาตมาเนี่ยจับจุดอารมณ์ของคนได้เขาเรียกว่าโทรจิตที่เราเรียกกันตามหลักพุทธศาสนาเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาไปให้แก่คนตายและให้คนเป็น

0: นาเนี่ยมีหัวใจคุณธรรมอยู่ข้อเดียวโยมจำไว
1: ้รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดพะเยาบุคคลบ้านต้องสงสัยยึดยาบ้า8ล้านเม็ดยาไอซ์อีก1กิโลกรัมเตรียมบรรจุอำพรางในถุงขิงนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมพลตำรวจตรีพงษ์สวัสดิ์ชัยบาลผู้บังคับการตำรวจภูธรพะเยาและเจ้าหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34พะเยาร่วมกันแถลงจับกุมยาเสพติดจำนวนมากในพื้นที่อำเภอเชียงคำสืบเนื่องจากฝ่ายปกครองอำเภอเชียงคำเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลฝายกวางอำเภอเชียงคำหลังเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติมีการนำขิงสดใส่ถุงพลาสติกสีดำจำนวนมากมากองไว้บริเวณบ้านจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสังเกตว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยสวมถุงมือยางทุกครั้งที่เคลื่อนย้ายขิงคล้ายเป็นการป้องกันการตรวจสอบลายนิ้วมือและ DNAคืนวันที่8มิถุนายนเจ้าหน้าที่แสดงตัวตรวจค้นหลังพบรถกระบะบรรทุกสิ่งของจำนวนมากเข้ามายังบ้านหลังดังกล่าวจากการตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายพร้อมตรวจยึดยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดบรรจุอยู่ในกระสอบรวม27กระสอบและตรวจพบไอซ์อีก1กิโลกรัมเตรียมบรรจุอำพรางในถุงขิงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นขณะที่ผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้มาช่วยค้นและบรรจุยาเสพติดแลกกับค่าจ้างคนละ50,000บาทจบข่าวเยาวลักษณ์คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎรพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่ทินเล็กซื้อผ้ามาตัดเรียบร้อยแล้วค่ะของพี่หนูด้วยค่ะสวยแน่นอนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุยกับใครอยู่หรอจ๊ะพี่ทินแน่เลย
0: ค่ะพี่ทินเขาโทรมาถามเรื่องชุดที่จะใส่ไปงานเลี้ยงอะค่ะ
1: สงสัยกลัวเราสองคนสวยสู้คนอื่นไม่ได้ละมั้ง
0: เล็กก็ว่าอย่างนั้นละค่ะนี่ค่ะพี่หนูเล็กซื้อผ้ามาให้พี่หนูตัดไปงานเลี้ยงเดือนหน้านะคะรับรองสวยแน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: ไหนพี่ดูซิจ้าได้สีอะไรมา
0: สีโอโรสที่ซื้อมาให้พี่หนูนะคะของเล็กเป็นสีน้ำทะเลค่ะ
1: สีสวยดีนะจ๊ะ
0: เอพี่หนูคะทำไมเขาถึงเรียกว่าสีโอรสคะโอรสแปลว่าลูกชายไม่ใช่หรอคะ
1: สีนี้ไม่ใช่สีโอรสจ้ะสีนี้เขาเรียกว่าสีโอรส
0: อ๋อเหรอคะและนี่เชยจริงๆเลยนะคะเนี่ย
1: คำว่าโอรสเป็นคำทับศัพท์ในภาษาอังกฤษที่สะกดว่า O L D R O S E เป็นคำภาษาอังกฤษโอแปลว่าเก่าหรือแก่สีโอโรสเป็นสีดอกกุหลาบสีชมพูที่บานมาหลายวันแล้วแต่คนไทยใช้คำว่าสีโอโรสเรียกสีชมพูอมส้มจ้ะขอบใจน้องเล็กมากนะจ๊ะที่ซื้อผ้าสีสวยถูกใจมาให้พี่
0: ค่ะแล้วพี่หนูออกแบบชุดไว้บ้างหรือยังคะแล้วจะไปตัดร้านไหนคะเนี่ย
1: ยังเลยจ้ะแต่ถ้าเป็นร้านที่จะไปตัดก็คงจะเป็นร้านคุณป้าสมศรีแถวๆบริษัทเรานี่ละจ้ะตัดสวยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะ
0: จริงด้วยค่ะงั้นเล็กขอตัวไปออกแบบชุดก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาค่ะ
1: จ้าแล้วก็ถ้าว่างๆออกแบบเผื่อพี่ด้วยก็ได้นะ
0: ได้ค่ะรีบไปก่อนนะคะ
2: พูดจาภาษ

0: นสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปิดด่าน 100% จับกุมชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมือง3รายรับสารภาพหนีพิษเศรษฐกิจพลเรือตรีปรัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ามาตรการควบคุมชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดตามนโยบายปิดด่าน 100% ยังคงส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังลาดตระเวนและสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกราชอาณาจักรตามช่องทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนวันที่15มิถุนายนเวลา 20:20 น.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกุมชาวกัมพูชา3รายเป็นชาย1หญิง2พร้อมสัมภาระลักลอบเดินเท้าเข้ามาตามแนวสวนลำไยจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าบุคคลทั้ง3รายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรโดยให้การรับสารภาพว่าเดินทางมาจากจังหวัดโพธิสัตว์และจังหวัดไพรแหวงประเทศกัมพูชาเนื่องจากไม่มีงานทำและได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจึงตัดสินใจลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อเข้ามาหางานทำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีภายหลังจากการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสตอนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย 2,565 อย่างเคร่งครัดการจับกลุ่มครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมาตรการปิดด่าน 100% และการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดของฝ่ายความมั่นคงซึ่งทำให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายไม่สามารถใช้ช่องทางปกติได้และต้องหันไปใช้ช่องทางธรรมชาติก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกลุ่มได้ในที่สุดกองทัพเรือยืนยันว่ายังคงดำเนินมาตรการปิดจุดผ่านแดนและควบคุมพื้นที่ชายแดนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มงวดต่อไปพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: โดยคำไทยคำเทศ
10: เหมียวนี่เธอไปหามิมี่กันไหม
9: ไปก็ดีเหมือนกันนั่งนั่งนอนนอนเดี๋ยวอ้วนลงพุงไปหน้าวิเชียรมาศเผื่อจะได้คำภาษาอังกฤษมาใช้บ้าง
11: จริงสินะมีคำต่างประเทศตั้งหลายคำที่คนไทยพูดจนติดปากบางคนหลงคิดว่าเป็นคำไทย
10: จริงเหรอเช่นคำอะไรบ้างล่ะที่เป็นภาษาอังกฤษ
9: คำว่าไอศกรีมไอติมไงล่ะพูดกันจนนึกว่าเป็นคำภาษาไทยที่แท้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษว่าไอศกรีม
11: ใช่ใช่อย่างคำว่าฟุตบอลก็ใช้กันจนไม่มีใครคิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเลย
10: แล้วคำว่าแยมล่ะภาษาอะไร
9: แยมที่เป็นผลไม้เชื่อมกวนกินกับขนมปังก็เป็นคำภาษาอังกฤษมาจากคำว่าแจมคำว่าเกมก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันมาจากคำว่าเกมไง
10: เฮ้ยดีจังสอนฉันอีกนะจะได้เอาไปพูดกับมิมมี่นะ
9: คำภาษาต่างประเทศที่ภาษาไทยยืมมาใช้จนชินมีหลายคำเช่นไอศกรีมไอติมมาจากไอศกรีมฟุตบอลมาจากฟุตบอลแยมมาจากแจมเกมมาจากเกม
12: และพบกันใหม่นะคะ

คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายอันกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา